0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปกันค่ะคุณมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ bike stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยมาโอเคจริงๆไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: แคนดี้ค่ะ
1: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T W I L I G H T
0: Okay your answer is correct congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: หมายเลข6ชื่ออะไรคะ
1: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
1: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
1: F O L O W
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
0: เอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อใบพลูค
0: ่
3: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
3: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
3: 50
0: 50 Professor
2: Your word is review
3: R O V I E S
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้พี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
4: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
4: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
4: ค่ะ
2: Your word isbetween
5: b e t w e e n between
2: okay your answer is correct congratulations
0: เย้น้องน่าเก่งมากเลย yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ backstop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ไบค์สต็อปเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
3: C O M P L E T
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
7: P A I N T B R U H H
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
7: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
7: แยกออกเป็น2คำนะ
0: paint
7: กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊ะหายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
8: สีเปื้อน
0: เอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะเอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
9: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มาเยือนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower.
3: F-L-O-W-E-R. Flower.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
10: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
12: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
12: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
12: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
12: E-Y-E.
2: Eyes.
12: E-Y-E-S.
2: Ears.
12: B-A-R-S.
2: Face.
12: F-E-A-C-E.
2: Face.
12: F-E-A-C.
2: Face.
12: E-C.
2: Face.
0: Pass.
2: Fingers.
12: F-I-N-G-E-R-S.
2: Chin.
12: C-S-C-H-I-N.
2: Chin.
12: C-S.
2: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุน Chin เมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
12: C-H-I-N
0: Is that right, Professor?
2: That's correct.
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
13: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
2: We will start now. Music.
13: M-U-S-I-C.
2: Tie.
13: T-H-A-I.
2: Art.
13: A-R-T.
2: Math.
13: M-A-T-C-H.
2: Math.
13: M-A-T-C.
2: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
13: Pass.
2: Reading.
13: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
13: Pass.
2: Gym.
13: Pass.
2: English.
13: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
13: Pass.
2: Writing.
13: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
13: M-A-T-H-C.
2: Math.
13: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
13: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math. M-A-T-H. ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym.
2: Gym is spelled G-Y-M. This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel. So there's no A-E-I-O-U, it's just a Y, G-Y-M.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
14: ๆ8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
14: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
14: Pass.
2: Knife.
14: K-N-I-F-E.
2: Nail.
14: N-A-I-L.
2: Scissors.
14: Pass.
2: Hammer.
14: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
14: P-O-R-C-H.
2: Pin.
14: P-I-N.
2: Broom.
14: B-R-O-O-M.
2: Pliers.
14: Pass.
2: Screwdriver.
14: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
14: S-A-W
2: Scissors
14: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
14: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
14: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
15: พร้อมละ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
15: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
15: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Cube.
15: Cube. Class.
2: Cone.
15: C-O-N-E.
2: Side.
15: S-I-Z-E.
2: Side.
15: S-I-C-E.
2: Side.
15: Path.
2: Star.
15: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
2: Star
15: S-T-A-R
2: Oval
15: Oval Path
2: Circle
15: C ELCK
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
9: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle CIRCLE นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
1: CUBE
0: ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ ovalมีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
9: คือวงรีครับสะกด oval ครับ
0: oval oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
9: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
10: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now bat
10: B A T
2: net
10: N E T
2: pin
10: P I N
2: goal
10: G O A L
2: ball
10: B A A L
2: shoes
10: S H O E S
2: board
10: B O R A D
2: different board
10: B O A R D
2: swimsuit
10: S W I M S U I T
2: volleyball
10: V O L E V O L A V O L I
2: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
9: V O L L E Y B A L L ครับ
2: yes that is correct great job
0: all right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
11: Good morning
2: Bye-bye
16: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บาร์อยากได้สตรอเบอรี่บาร์โอ๊ะป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บาร
6: ์เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
8: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
2: ไป
8: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
8: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบแบแบแบแบแบตลกชะมัดเลยอะเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
10: เฮ้ย
1: ในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
9: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นให้คงอยู่ต ตลอดไปขึ้นมาหลอกเขาหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
8: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
4: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
9: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
10: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
10: อย่ามายุ่งกับข้า
11: สวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริง

0: เรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
1: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
2: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
2: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
3: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนนึงที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนนึงที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
4: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
5: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
5: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
7: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
5: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: สุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อการพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณหรือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

0: ครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
3: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับ
0: หวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
4: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
4: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
4: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
4: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่

0: อาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูกไตรสิกขาก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไตรสิกขาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมต่อมาครับด้านคุณลักษณะครับเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ไขปัญหาในชีวิตนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมโดยเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ปัญหาในชีวิตนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนครับครูมีคำถามมาทบทวนนักเรียนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกอริยสัจ4ดังนั้นครับคำถามเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับเก่งมากเอาล่ะครับทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าไตรสิกขาที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหมวดไหนทุกข์สมุทัยนิโรธหรือมรรคครับอยู่ในมรรคทำไมถึงอยู่ในมรรคกับลูกอะไรนะลูก
1: เป็นการอบรม
0: อ่ะใกล้ถูกแล้วก็มาถูกทางอ่ะกลุ่ม6ครับ
2: เป็นการปฏิบัติให้พ้นความทุกข์ค่ะ
0: เก่งมากไปเพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นการปฏิบัตินะครับเพื่อจะนำไปสู่การพ้นทุกข์หรือดับทุกข์นั่นเองนะครับเอาล่ะครับนักเรียนครูถามต่ออีกว่าอริยสัจ4ช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรหมดทุกข์ก็คือหมดความทุกข์ใช่ไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหมครับมีไหมเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องทำยังไงอะเรามีทุกข์เพราะมีอะไรมีสาเหตุมีปัญหาดังนั้นเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับก็คือการใช้อริยสัจ4นะครับ1เราใช้ในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญครับทุกข์เกิดจากใจนะครับดังนั้นถ้าเราแก้ความทุกข์ได้ใจเราจะดีไหมครับ
3: ด
0: ีดังนั้นนะครับอริยสัจ4จะช่วยให้ใช้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรก็คือใช้ในการบำรุงจิตใจเพื่อให้มีความสุขกายและสุขใจไปพร้อมกันก็อย่างที่เพื่อนบอกก็คือทำไมครับไม่มีทุกข์โดยเฉพาะทุกข์อะไรทุกข์ใจโดยเฉพาะทุกข์ใจจำได้ไหมแก้ที่ไหนง่ายที่สุดแก้ที่ใจใช่ไหมครับลูกถ้าใจเราสุขกายเราสุขไหมสุขนะครับแล้วที่ครูย้อนไปอีกว่าอริยสัจ4เนี่ยจะใช้ในการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างก็มักจะมีผลทำให้เกิดความทุกข์ใจนะครับเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นะครับก็อย่าลืมนะครับนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเอาแหละครับทีนี้มาเข้าเรื่องในวันนี้กันเลยในวันนี้ครูก็มีความทุกข์มาให้นักเรียนลองได้วิเคราะห์อีกนะครับ มีความทุกข์ทั้งหมด5อย่างด้วยกัน5ความทุกข์มีอันแรกครับเพื่อนไม่ชอบอันที่2อุบัติเหตุ

เหตุบาดเจ็บอันที่3โดนสุนัขกัดอันที่4โดนปรับค่าเสียหายและอันที่5ครับไม่เจอคนที่จริงใจให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์สิว่ามาจากอะไรและลองเสนอวิธีที่จะดับทุกข์นั้นหน่อยและลองคิดว่าถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรอ่ะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สัก5นาทีนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ทั้ง5เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มละ1เหตุการณ์ได้ไหมตัวแทนมาอธิบายให้ครูฟังกลุ่มละ1เหตุการณ์เริ่มจากเพื่อนไม่ชอบใครจะเป็นตัวแทนครับลุกขึ้นเลยครับกลุ่ม1
1: ความทุกข์เพื่อนไม่ชอบค่ะสาเหตุอาจจะทำตัวไม่ดีหรือพูดไม่ดีวิธีดับทุกข์ปรับนิสัยและพูดจาให้ดีขึ้นค่ะความดับทุกข์มีแต่คนรักคนชอบค่ะ
0: ถูกไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาอุบัติเหตุบาดเจ็บกลุ่มไหนครับ
2: ความทุกข์คืออุบัติเหตุบาดเจ็บครับสาเหตุคือไม่มีสติในการขับขี่รถวิธีดับทุกข์คือต้องมีสติในการขับขี่รถความดับทุกข์คือเราจะไม่เจ็บครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปโดนสุนัขกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม2
3: ความทุกข์คือโดนสุนัขกัดค่ะสาเหตุคือชอบแกล้งสุนัขค่ะวิธีดับทุกข์เมตตาสุนัขแล้วก็ไม่แกล้งสุนัขค่ะความดับทุกข์คือไม่โดนสุนัขกัดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาโดนปรับค่าเสียหายกลุ่มไหนครับกลุ่ม4

0: ความทุกข์โดนปรับค่าเสียหายสาเหตุอาจขโมยของคนอื่นวิธีดับทุกข์ไม่ไปขโมยของคนอื่นความดับทุกข์จะไม่โดนปรับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายข้อนี้ค่อนข้างที่จะโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมก็คือไม่เจอคนที่จริงใจเอาเราลองมาดูนะครับมาดูสาเหตุวิธีดับทุกข์นะครับ
2: ความทุกข์นะคะก็คือไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุก็คือคุยเยอะไม่รู้นิสัยที่แท้วิธีดับทุกข์ก็คือเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันซื่อสัตย์แล้วก็คุยคนเดียวค่ะความดับทุกข์ก็คือเจอคนที่จริงใจค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับสำหรับคำตอบนี้อาจจะโดนใจหลายๆคนใช่ไหมครับเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปทุกกลุ่มตอบไปดีมากเลยครับข้อแรกเพื่อนไม่ชอบอาจจะมาจากที่สาเหตุก็คือทำไมครับ
3: พูดไม่ดี
1: มักตำหนิเพื่อนหรือทำไมครับว่าเพื่อนให้เพื่อนเสียใจวิธีดับทุกข์คำนักเรียนเราอยู่ด้วยกันเราต้องระวังคำพูดของตนเองแล้วเราก็จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับเพื่อนลดความไม่ชอบลงนะครับและหันมาพูดจาดีด้วยต่อมาครับอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือเกิดจากความประมาทหรือที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆก็เกิดจากการดื่มสุราวิธีดับทุกข์ได้นะครับก็คือดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทมีสติเหมือนเพื่อนบอกเลยไหมเหมือนเลยนะครับดังนั้นความดับทุกข์เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดนะครับต่อมาโดนสุนัขกัดเพราะอะไรล่ะครับชอบไปแกล้งสัตว์ชอบไปแกล้งสุนัขนะครับวิธีดับทุกข์ก็คือเมตตาสัตว์ไม่แกล้งสัตว์นะครับความดับทุกข์ก็ไม่ถูกสุนัขกัดต่อมาครับโดนปรับค่าเสียหายเนื่องจากอาจจะไปทำไมครับขโมยสิ่งของในร้านค้าที่เขาจะปรับโทษเป็นไงลูกหลายเท่าตัวของราคาสินค้าใช่ไหมครับทีนี้วิธีดับทุกข์ทำยังไงครับพอใจในสิ่งที่มีทำอาชีพสุจริตนะครับความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับได้สิ่งของมาด้วยความภูมิใจของตนเองไม่ได้ลักขโมยของใครมานะครับสุดท้ายไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุอาจจะมาจากคุยหลายคนคบหลายคนเนาะวิธีดับทุกข์ทำไงครับลูกง่ายๆเลยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับดังนั้นเราก็จะเจอคนที่จริงใจนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามต่อนะครับคำถามวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนเสนอมานะครับวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอมาเนี่ยตรงกับศีลข้อไหนในศีล5คำถามแรกว่าวิธีดับทุกข์นะครับที่ใช้ป้องกันและแก้ไขในเหตุการณ์ที่1คือปฏิบัติตามศีล5ข้อใดข้อไหนลูกข้อไหนตอบพร้อมกันเลยข้อไหนลูกตอนนี้กำลังท่องศีล5นะครับข้อเก่งมากข้อที่4นะครับเหตุการณ์ที่1คือทำไมลูกเกิดจากสาเหตุก็คือเพื่อนไม่ชอบเพราะอะไรล่ะสาเหตุคืออะไรลูกสาเหตุข้อที่1พูดจาไม่ดีอาจจะไปพูดจาว่าร้ายผู้อื่นนะครับก็แก้ด้วยศีล5ข้อที่4คือการไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาว่าร้ายให้ผู้อื่นนะครับข้อที่2 วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่2คือปฏิบัติตามศีล5ข้อใดครับ
3: ข้อ2
1: เหตุการณ์ที่2จำได้ไหม
3: ได
1: ้อุบัติเหตุศีล5ข้อที่ข้อที่5ไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อให้มีสติและไม่ประมาทนะครับเอาแหละครับข้อที่3วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่3
3: 1 2 3
1: เก่งมากข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่รังแกสัตว์ด้วยนะครับหลายคนโดนสุนัขกัดนะครับเราจะเห็นในข่าวก็เพราะอะไรครับเพราะไปแกล้งไปทำคือสัตว์นะครับนักเรียนเราอย่าไปทำให้เขาโมโหอย่าไปทำให้เขาไม่ชอบนะครับต่อมานะครับสุดท้ายแล้วว ิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่5คือปฏิบัติตามศีลข้อใดเหตุการณ์ที่5นะ
3: ข้อ 3
1: เก่งมากคือไม่ประพฤติผิดในกามหรือนอกใจนั่นเองนะครับนะครับจากเหตุการณ์ในช่วงแรกที่เราวิเคราะห์ไปทั้ง5เหตุการณ์วิธีง่ายๆคือเราใช้อะไรในการแก้ไขปัญหาเลยครับศีล5ข้อของเรานี่แหละใช่ไหมครับใช้ศีลนะครับศีลในที่นี้ที่เราใช้คือศีล5นะครับในการแก้ไขปัญหานะเอาละครับต่อมาทีนี้ก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์นี้นะครับมี2 อย่างด้วยกันก็คือ1เศร้าหมอง2สับสนให้นักเรียนลองวิเคราะห์ครับว่าเศร้าหมองน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้และถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรตามมาสับสนความสับสนเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีใดที่จะดับทุกข์และดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรครูให้เวลา2 นาที

0: ล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูขอตัวแทนเศร้าหมองกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนในการอธิบายสาเหตุวิธีดับทุกข์และความดับทุกข์ดีครับกลุ่มไหนกลุ่ม3อ่ะยืนขึ้นเลยครับ
1: ความทุกข์คือเศร้าหมองค่ะสาเหตุคือความเครียดค่ะวิธีดับทุกข์ทำให้จิตใจสงบค่ะความดับทุกข์คือหายเศร้าหมองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสับสนกลุ่มไหนดีอ้าวกลุ่ม5
2: ความทุกข์คือสับสนครับสาเหตุคือมีเรื่องมากมายให้คิดครับวิธีดับทุกข์คือนั่งสมาธิครับเพื่อให้จิตใจสงบครับความดับทุกข์คือนะไม่สับสนครับ
0: เก่งมากครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับความเศร้าหมองอาจจะเกิดจากเพื่อนตอบมาว่าอะไรครับความเครียดหรือมีเรื่องทำให้เสียใจคนเราก็เครียดใช่ป่ะนี่ครับวิธีดับทุกข์ถูกต้องเลยคือทำจิตใจให้สงบนะครับและก็ทำไมครับความดับทุกข์อารมณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับไม่เศร้าหมองละนะครับต่อมาความทุกข์ที่สองคือสับสนก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือทำไมครับมีหลายอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันเช่นวันนี้มีการบ้านหลายวิชาเหลือเกินใช่ไหมอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำอันนั้นก็ต้องส่งอันนู้นก็ต้องสอบทำไมครับเกิดความสับสนทีนี้วิธีดับทุกข์ทำไมครับ1อยู่นิ่งทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยคิดนะครับอันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะจากนั้นเราก็ทำไมครับดับทุกข์ได้ก็คือลำดับสิ่งต่างๆได้นะครับเอาละครับนักเรียนจากที่นักเรียนตอบมาครูก็มีคำถามครับคำถามจากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นคืออะไรครับที่เรียนได้ตอบมาวิธีดับทุกข์ของนักเรียนคืออะไรคืออะไรครับเก่งมากก็คือสมาธินั่นเองสมาธิสามารถใช้ในการดับทุกข์ได้ไหมได้เมื่อเศร้าหมองเมื่อสับสนนะครับเช่นอยู่นิ่งๆนะครับให้เกิดสมาธิแล้วก็ค่อยลำดับความสำคัญของงานลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก็ได้สมาธิถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อมาครับครูก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันมากใช่ไหมครับปัจจุบันเราจะเจอบ่อยนั่นก็คือ 1. วิตกกับข่าวลือ 2. ซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ลองวิเคราะห์สิครับว่า2เหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีดับทุกข์อย่างไรและดับทุกข์แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะ2 นาทีเหมือนเดิมช่วยกันคิดครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเหตุการณ์แรกความทุกข์แรกวิตกกับข่าวลือกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับอ่ะกลุ่ม2
1: ความทุกข์คือวิตกกังวลกับข่าวลือค่ะสาเหตุคือขาดการศึกษาจากข่าวลือนั้นๆค่ะวิธีการดับทุกข์ก็คือศึกษาให้เข้าใจมากกว่านี้ค่ะความดับทุกข์คือไม่วิตกกังวลกับข่าวลือค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนเอาต่อมาเหตุการณ์ที่2กลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม6อ่ะลุกเลย
2: ความทุกข์นะคะซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ค่ะสาเหตุนะคะไม่ดูรีวิวต่างๆให้ดีก่อนสั่งซื้อค่ะวิธีดับทุกข์นะคะดูรีวิวก่อนสั่งซื้อค่ะความดับทุกข์นะคะได้สินค้าที่ดีสามารถใช้งานได้ค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาจริงๆแล้ว2ความทุกข์เนี้ยเป็นสิ่งที่เราเจอมากมั้ยในปัจจุบันครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับวิตกกับข่าวลือก็คืออะไรครับอาจจะเกิดจากการขาดการไต่ตองเจอข่าวปุ๊บเชื่อเลยทีนี้เป็นไงครับเครียดวิตกนะครับเราดับทุกข์ได้คือทำไมครับศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นนะครับความดับทุกข์ก็คือไม่กังวลและหาแนวทางป้องกันได้นะครับต่อมาซื้อสินค้าออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้เกิดจากอะไรเหรอลูกเชื่อโฆษณาและทำไมครับราคาของสินค้าจูงใจนะครับต่อมาวิธีดับทุกข์ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อที่เพื่อนบอกมาก็คือฟังการรีวิวใช่ไหมครับฟังการรีวิวของการใช้สินค้าก็ได้นะครับและเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดีเอาละครับทีนี้จากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นเราเรียกว่าปัญญาเก่งมากนะครับปัญญาในที่นี้คือต้องรู้จริงรู้แจ้งรู้รอบรู้ลึกนะครับสามารถใช้ในการดับทุกข์ได้นะครับอ่ะเอาละครับทีนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาพ้นทุกข์ครูจะมีนะครับสถานการณ์หรือความทุกข์มาให้นักเรียนกี่อันครับ3อันให้นักเรียนนะครับใส่ไปในช่องความทุกข์แล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุและเลือกวิธีดับทุกข์ซิว่าจะใช้ศีลใช้สมาธิหรือใช้ปัญญานะครับแล้วพอดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับลงมือปฏิบัติเลยครับ

0: าล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ครูขอตัวแทนนำเสนอนะครับให้เวลานำเสนอให้บอกความทุกข์นะครับสาเหตุและวิธีแก้ไขหรือวิธีดับทุกข์นะครับโดยใช้ไตรสิกขาข้อไหนศีลสมาธิหรือปัญญานะครับแล้วก็ทำไมครับบอกว่าดับทุกข์แล้วจะเป็นยังไงความดับทุกข์นะครับอ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับ
1: ความทุกข์ไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยสาเหตุพูดจาไม่ดีหรือพูดโกหกวิธีดับทุกข์ศีลข้อที่4ห้ามพูดโกหกความดับทุกข์มีเพื่อนสนทนาด้วย
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากอ่ะต่อมาความทุกข์ต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3นะครับอ่ะ
2: ความทุกข์นะคะไม่มีจิตใจที่จะทำงานค่ะสาเหตุมีเรื่องราวหลายเรื่องเข้ามาทำให้ไม่มีจิตใจทำอะไรวิธีดับทุกข์ทำสมาธิค่ะความดับทุกข์จะทำให้เรามีสมาธิทำงานค่ะ
3: คู่มองเลย

0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาสุดท้ายกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม2ยืนขึ้นเลยครับ
1: ความทุกข์เชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์สาเหตุประมาทในการเลือกซื้อสินค้าวิธีดับทุกข์ปัญญาตั้งใจสู่ดูสินค้าให้ละเอียดความดับทุกข์จะได้ซื้อสินค้าที่ดีได้ถูกต้องตามที่ต้องการ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละนะครับทบทวนที่เพื่อนนำเสนอไปข้อแรกไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยเราจะดับทุกข์ได้เราใช้อะไรครับใช้ศีลที่เพื่อนบอกมาคือใช้ศีลข้อไหนครับศีลข้อ4นะครับศีลข้อ4ในศีล5นะครับต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานใช้สมาธินะครับสุดท้ายเชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ใช้อะไรครับปัญญานะครับเอาละครับนักเรียนนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ไตรสิกขา
0: ประกอบไปด้วย
2: ศ
0: ีลสมาธิและปัญญาศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นหลักการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับเป็นหลักการสำคัญนะครับที่จะพัฒนาตนเองให้ชีวิตเราเป็นไงครับสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะครับบางเหตุการณ์ก็ใช้ศีลบางเหตุการณ์ก็ใช้สมาธิบางเหตุการณ์ก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะครับเอาล่ะครับดังนั้นไตรสิกขาจึงเป็นหลักการพัฒนาชีวิตที่สำคัญนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คืออานาปานะสตินะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่12เรื่องอานาปานะสตินะครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไตรสิกขาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: dia numpang.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณครูเนี่ยจำได้ว่าคุณครูได้มีการได้ให้ความรู้ในเรื่องของสารแล้วก็มีการมอบหมายให้เราเนี่ยได้ไปทำภารกิจในเรื่องของกรมอนามัยกับเรื่องของไส้กรอกใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นบทความหนึ่งที่คุณครูนั้นได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นได้มีการวิเคราะห์ตามรูปแบบในเนื้อหาสาระที่ได้ปรากฏไปในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่ง

0: ก็ถือว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะมีแนวคำตอบที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะมีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมของปลายทางด้วยนะครับมีการพูดถึงข้อความที่ปรากฏขึ้นเป็นลักษณะข้อความที่มาจากแพลตฟอร์มใช่ไหมในเรื่องของอะไรครับการไม่คลิกลิงก์ที่มาจากแหล่งที่อะไรครับเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับรวมถึงอะไรอีกครับการไม่คลิกลิงก์แล้วก็อะไรครับข้อความต่างๆที่ปรากฏขึ้นจากข้อความโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าเรื่องของการให้เงินฟรีแบบนี้ฉะนั้นในฐานะที่นักเรียนมีวิจารณญาณแล้วเนี่ยเราจะกดข้อความเหล่านี้ไหมเราก็จะไม่กดฉะนั้นเราก็จะต้องรู้เท่าทันโลกว่าต่อไปนี้การหลอกลวงนั้นมันมีมาทุกรูปแบบนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของคุณค่าของสารเพื่อการปรับใช้เดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาของคุณค่าของสารเพื่อการปรับใช้เนี่ยเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับ
1: อธิบายคุณค่าจากสารประเภทต่างๆได้เขียนอธิบายคุณค่าจากสารประเภทต่างๆได้อธิบายประโยชน์คุณค่าจากสารประเภทต่างๆได
0: ้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราเริ่มเรียนเนื้อหาตั้งแต่การอ่านจับใจความแล้วก็มาวิเคราะห์สารตีความสารก็คือตอนเราแปลความแล้วก็วันนี้มาถึงเรื่องอะไรครับการอธิบายคุณค่าแสดงว่าคุณค่าทำไมเราจึงต้องมีการดูเรื่องคุณค่าเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรครับคิดว่าทำไมต้องดูคุณค่าคุณค่านั้นเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกกับเราได้ว่าสารนั้นให้ประโยชน์อย่างไรสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรแล้วก็มีความดีงามมีความอะไรครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในกรณีใดได้บ้างนั่นเองนะครับวันนี้ครับมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนคิดว่าการระบุคุณค่าจากสารประเภทให้ความรู้มีความสำคัญอย่างไรและส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรครับอ่ะเป็นยังไงครับมีความสำคัญไหมมีเพราะว่าการเอาคุณค่าของสารออกมาเนี่ยเป็นยังไงทำให้เรารู้อะไรครับทำให้เรารู้ว่าสารนั้นมีคุณค่าหรือมีแนวความคิดต่อเรื่องนั้นๆอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็การส่งผลดีต่อนักเรียนด้วยทีนี้นักเรียนเห็นมุมจอไหมเป็นรูปอะไรครับน่าจะเป็นรูปเมนูอาหารตามสั่งคือน่าจะเป็นข้าวผัดกระเพราใช่ไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวมีข้อความให้นักเรียนทดลองดูว่าเป็นข้อความอะไรเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นผู้อ่านให้เพื่อที่จะได้กระชับเวลานะครับพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวในระหว่างที่คุณครูอ่านเราจะต้องไม่ฟังคุณครูอย่างเดียวเราจะต้องวิเคราะห์ตามด้วยแล้วก็ลองฟังว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผัดกระเพราน่าจะเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เพราะคนจีนนำเอามาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกระเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนที่ตำรับจีนเอาเต้าเจี้ยวดำผัดกับกระเทียมเจียวให้หอมแล้วจึงเอาเนื้อสับหรือไก่หั่นเป็นชิ้นๆลงไปผัดกับน้ำปลาและซีอิ๊วดำบ้างก็ว่าเรียนแบบมาจากเนื้อผัดใบยี่หร่าสำหรับผัดกะเพราที่ปรากฏในตำรากับข้าวยุคปลายทศวรรษ2520อย่างในตำราอาหารชุดจัดสำหรับวงเล็บเปิดชุด2วงเล็บปิดระบุว่าผัดกระเพราเนื้อจะปรุงด้วยน้ำปลาและผงชูรสเท่านั้นแล้วเอาข้าวลงผัดคลุกเป็นข้าวผัดสำหรับผัดกระเพราที่ปรากฏในตำรากับข้าวยุคปลายทศวรรษ2520อย่างในตำราอาหารชุดจัดสำหรับวงเล็บเปิดชุด2วงเล็บปิดระบุว่าผัดกระเพราเนื้อจะปรุงด้วยน้ำปลาและผงชูรสเท่านั้นแล้วเอาข้าวลงผัดคลุกเป็นข้าวผัดกินกับถั่วฝักยาวสดส่วนในกับแกล้มเหล้าประมวลกับแกล้มเหล้าเบียร์ทันยุคของแม่ครัวเอกวงเล็บเปิดพุทธศักราช2541วงเล็บปิดระบุว่าจะหมักเนื้อสับกับเหล้าก่อนแล้วปรุงเพียงน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บในระยะหลังๆจึงค่อยใส่ซอสปรุงรสชนิดต่างๆน้ำตาลทรายน้ำมันหอยรสดีน้ำพริกเผาเป็นต้นอันนี้เป็นแหล่งที่มานะครับ ทีนี้นักเรียนต้นทาง

0: แล้วก็ปลายทางครับจากที่ได้ลองฟังคร่าวๆเนี่ยเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นบทความที่พูดถึงเรื่องอะไรครับน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของผัดกระเพรานักเรียนเห็นว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระเพราเนี่ยอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้าง
1: ส่วนผสม
0: มีส่วนผสมของเมนูผัดกระเพรา
1: ที่มาม
0: ีเรื่องของส่วนผสมมีเรื่องของที่มามีอะไรอีก
2: ข
0: ั้นตอนการทำใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงที่มาว่าน่าจะมาจากอาหารของอะไรของจีนซึ่งเชื่อกันว่าอันนี้ยึดตามข้อความนะเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอะไรครับเนื้อผัดใบยี่ราฉะนั้นอันนี้เป็นการพูดถึงการมองสารที่นิสสารนี้ให้คุณค่ากับเรายังไงครับทำให้เราทราบอะไรทราบที่มาของผัดกระเพราว่าน่าจะมีที่มาจากอาหารจีนย้ำเราไม่รู้หรอกว่าอาหารจีนที่แท้ขออภัยเราไม่ทราบหรอกว่าผัดกระเพราที่แท้จริงเนี่ยมาอย่างไรแต่ถ้าเราอ่านจากบทความนี้ทำให้เราสามารถบอกได้ว่าผัดกระเพรานั้นมีที่มาจากอาหารจีนแล้วก็นำเอามาผ่านขั้นตอนการดัดแปลงจนเกิดเป็นเมนูผัดกระเพราขึ้นนะครับอ่ะเราได้คุณค่าแล้วใช่ไหมครับว่าอ๋อเวลาเราอ่านเนี่ยเราทำให้รู้ว่าผัดกระเพราที่เราเคยได้ยินนิยามของคนในสังคมว่าเป็นเมนูสิ้นคิดเนี่ยจริงๆสิ้นคิดไหมไม่เพราะว่าเขาก็ได้บอกให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปของเมนูเนี้ยอย่างไรบ้างถูกไหมครับทีนี้ต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาเรื่องการระบุคุณค่าจากสารประเภทให้ความรู้การระบุคุณค่าจากสารเนี่ยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการนำเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปพัฒนาความรู้เพิ่มเติมทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในการระบุคุณค่าเนี่ยเราดูอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นแรกเลยเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการพิจารณาแหล่งที่มาของสารขอสรุปโดยภาพรวมเลยว่าการพิจารณาแหล่งที่มาของสารเนี่ย1อย่างที่คุณครูเคยได้บอกเราไปว่าเราต้องดูจากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้มีงานวิจัยรองรับถูกต้องตามรูปแบบรวมถึงแหล่งที่มาสามารถบอกวันเวลาที่เผยแพร่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาแบบนี้ฉะนั้นเราเอามาจากที่ที่เราไม่สามารถบอกที่มาได้เนี่ยมันสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมมันอ้างอิงไม่ได้หรือถ้าจะอ้างอิงจริงๆเนี่ยหลักฐานหรือว่าน้ำหนักของเนื้อหานั้นเนี่ยก็จะยังไม่มากพอนะครับต่อมาครับประเด็นนี้เราพิจารณาอะไรลูกพิจารณาอะไรครับเราพิจารณาเรื่องของเนื้อหาของสารเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งคือตรงประเด็นชัดเจนมีการพูดถึงประเด็นสำคัญเนื้อหาเป็นปัจจุบันทันสมัยถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทีนี้มันมีประเด็นสำคัญคือเรื่องอะไรครับครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเข้าใจคำว่ากลุ่มเป้าหมายไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยไปบรรยายโดยมีคำศัพท์ยากๆให้กับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนเช่นนักเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่านักเรียนอนุบาลจะเข้าใจคำศัพท์ยากทั้งหมดไหมไม่ฉะนั้นในการเขียนข้อความใดๆเนี่ยต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายด้วยเหมือนกันเวลานักเรียนไปให้ความรู้บางอย่างสมมตินักเรียนม.1เนี่ยต้องไปให้ความรู้กับนักเรียนชั้นป.1ถ้านักเรียนเอาคำพูดทางการไปทั้งหมดเลยเนี่ยนักเรียนคิดว่าในนักเรียนระดับชั้นป.1เนี่ยจะสนใจกับสารที่เราให้ไหมไม่ครับอาจจะสนใจในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในบริบทของนักเรียนเนี่ยหรือว่าของน้องๆเนี่ยก็อาจจะทำให้การนำเอาความรู้ไปให้ครั้งนี้อาจจะไม่ส่งผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือเรื่องของการพิจารณาเนื้อหาของสารนะครับต่อมาข้อที่3พิจารณาอะไรลูกก็ดูประโยชน์ใช่ไหมครับเราดูอะไรในประโยชน์บ้างสารนั้นเป็นสารที่ให้ความรู้ใหม่ช่วยให้เข้าใจประเด็นซับซ้อนได้ง่ายประเด็นซับซ้อนหมายถึงว่ามันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนมันเป็นประเด็นที่เราต้องศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ปรากฏอยู่ด้วยแล้วก็สารนั้นจะช่วยตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องช่วยคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำว่าวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณคือผ่านกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วไม่รีบด่วนสรุปข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะครับต่อมาครับข้อ4พิจารณา

0: อะไรลูกวิธีการนำเสนอดูอะไรบ้างดูว่าชัดเจนน่าสนใจหรือไม่เขียนเป็นข้อความปื้ดๆยาวๆเนี่ยมาหรือไม่นำเสนอเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่มีการอะไรครับนำเสนอช่วยให้อ่านและเข้าใจฟังง่ายหรือไม่รวมถึงใช้สื่อประกอบที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นั่นเลยจะเห็นว่าในหลายๆที่ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวก็ดีหรือว่าหน่วยงานราชการก็ดีเนี่ยถ้าเป็นเมื่อครั้งก่อนเนี่ยอาจจะนำเสนอเพียงแค่เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นข้อความแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นโดยการใส่ระบบเสียงเพื่อให้คนที่อะไรครับต้องการจะฟังเนื้อหาข่าวเนี่ยได้รับฟังซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็อะไรครับวิธีการนำเสนอข้อมูลซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับพิจารณาอะไรลูกความคิดเห็นของผู้อื่นเราดูเลยครับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญความคิดเห็นจากผู้อ่านหรือผู้ฟังและมีการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆทำไมเราจึงต้องขอโทษครับทำไมเราจึงต้องดูความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพราะอะไรครับไม่มีผู้เชี่ยวชาญได้ไหมอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าการไม่มีผู้เชี่ยวชาญบางครั้งถ้าเกิดว่าสารนั้นเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วเราไม่ผ่านการกลั่นกรองเนี่ยสารนั้นมีโอกาสผิดพลาดไหมมีแน่นอนฉะนั้นคำว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือผู้ที่มีความแม่นยำเข้าใจเนื้อหาเรื่องนั้นเป็นพิเศษฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะช่วยตรวจเนื้อหาและทำให้เนื้อหาเนี่ยเป็นมาตรฐานได้อันนี้รับทราบตรงกันนะครับต่อไปครับความคิดเห็นจากผู้อ่านหรือผู้ฟังกรณีเราสรุปคุณค่าบางอย่างหรือว่าเราเขียนเนื้อหาบางอย่างออกมาเนี่ยบางครั้งในมุมมองเรามองแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแลกเปลี่ยนสังเกตไหมในช่วงโมงผ่านมาเนี่ยคุณครูเคยมีกิจกรรมให้พวกเราเนี่ยเคยแลกเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งไปหาอีกกลุ่มหนึ่งแบบนี้มันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นได้อะไรเพิ่มขึ้นครับเราได้องค์ความรู้เราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับความเห็นเพิ่มขึ้นฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักเขียนควรทำแล้วก็อะไรครับเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งอื่นๆทำไมต้องมีการเปรียบเทียบกับแหล่งอื่นเพราะว่าเดี๋ยวลองตอบดูว่าทำไมต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอื่นเชิญครับ
1: ทำให้สารมีความถูกต้องมากขึ้นค่ะ
0: ก็จะทำให้สารนั้นมีความถูกต้องมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของแหล่งข้อมูลอื่นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ควรที่จะทำไมครับมีแล้วก็พินิจพิจารณาด้วยสำหรับช่วงต่อมาครับก็จะเป็นช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่10โดยระดมความคิดและสามารถสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้จากนั้นลงมือทำลงในกิจกรรมตามใบงานเสร็จแล้วนำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏในใบงานอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับที่คุณครูนั้นได้แจกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้หน้าตาใบความรู้นะอันนี้เป็นใบงานครับซึ่งใบงานวันนี้พูดถึงจังหวัดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทางหลายๆคนคือจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับนะครับอันนี้คือหน้าตาใบงานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยลองปฏิบัติกิจกรรมแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรากลับมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวพบกันในช่วงถัดไปครับ

ในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของการอ่านบทความซึ่งวันนี้บทความที่คุณครูได้เลือกมานะครับเป็นการท่องเที่ยวในจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกจังหวัดแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นการศึกษาแล้วก็การวิเคราะห์คุณค่าให้เห็นว่าแต่ละข้อที่คุณครูได้ตั้งสถานการณ์สมมุติจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จากการที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้อ่านบทความมาซึ่งตอนนี้คุณครูได้เตรียมตัวแทนในการตอบแต่ละข้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนข้อแรกนะครับซึ่ง

0: โจทย์ถามว่าจากข้อความข้างต้นเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดเนี่ยได้เป็นคนนำเสนอครับเชิญกลุ่มแรกเป็นคนนำเสนอให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังครับ
1: ข้อหนึ่งนะครับจากข้อความข้างต้นเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดครับเนื้อหากล่าวถึงจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และวัฒนธรรมต่างๆครับ
0: พูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเชียงใหม่ใช่ไหมครับม
1: ี
0: ถึงเรื่องของสถานที่ด้วยไหมครับม
1: ี
0: สถานที่ด้วยใช่ไหมครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวเป็นคนอ่านโจทย์แล้วก็แจ้งสิ่งที่เราได้เขียนไว้เลยครับ
2: ข้อ2นะคะจงอธิบายคุณค่าที่ปรากฏในบทความนี้ค่ะด้วยธรรมชาติที่สวยงามจึงทำให้เป็นจุดเด่นของนักท่องเที่ยวค่ะด้วยความที่มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครของทางเชียงใหม่ค่ะ
0: เป็นเมืองที่มีจุดเด่นแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นอยากที่
2: จะมาเที่ยว
0: ยอดเยี่ยมครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับเชิญอ่านโจทย์แล้วก็เขียนสิ่งที่ตัวเองได้บอกไว้ครับ
3: ข้อ3นะครับนักเรียนคิดว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญหรือไม่จงอธิบายครับผมตอบนะครับมีความสำคัญครับเพราะทำให้ธรรมชาติของเราสวยงามมากขึ้นใครเห็นก็ต้องอยากมาครับและทำให้ธรรมชาติของเราดีขึ้นไปอีกครับจากนั้นเราก็ต้องบำรุงเพิ่มขึ้นครับเช่นการปลูกต้นไม้ครับบำรุงอากาศให้ดีขึ้นเช่นไม่ควรเผาป่าหรือสิ่งใดๆที่ทำให้อากาศเราแย่ลงไปอีกครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอันนี้ก็คือเริ่มมีเรื่องของการอนุรักษ์เข้ามาใช่ไหมครับปรบมือให้กับ1 2 3ก่อนนะครับทีนี้กลุ่มต่อไปครับเชิญเป็นคนตอบได้เลยครับ
4: ข้อ4ค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้เช่นการอ่านวรรณกรรมวรรณกรรมบางเรื่องก็มีคำสอนและคติใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อันนี้นักเรียนพูดถึงการเอาไปปรับใช้นอกจากเรื่องของการอ่านบทความเรื่องเชียงใหม่ก็คือในเรื่องของการอ่านตัวบทวรรณคดีใช่ไหมครับว่าแม้แต่จังหวัดเชียงใหม่เองที่มีอะไรครับลักษณะทางวัฒนธรรมที่หลากหลายการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็การนำเอาบทความนี้ก็ยังรวมถึงการอ่านวรรณคดีในบทเรียนซึ่งมันเป็นการให้คุณค่ากับเราหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเช่นวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงที่เป็นการสอนถึงอะไรครับสอนถึงตัวเราการคบเพื่อนการเลือกคบเพื่อนแล้วก็เรื่องต่างๆเป็นต้นฉะนั้นอันนี้ที่นักเรียนได้อ่านแล้วก็บูรณาการไปถึงการปรับใช้ในสถานการณ์จริงเพราะว่าในวรรณคดีเองนั้นก็มีการสอนตัวเราถ้าเราเอาคำสอนจากวรรณคดีมาปรับใช้ได้นี่ก็คือรู้เรื่องต่างๆมาอ่านแล้วก็พิจารณาคุณค่าให้เกิดผลสำเร็จนั่นเองทีนี้พอได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยข้อสรุปนี้จะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราทำไมครับมีการทำการบ้านมามากน้อยแค่ไหนข้อมูลที่เราหยิบมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่นะครับอันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ก่อนจะไปถึงช่วงท้ายครับในฐานะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมครับอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้ไหมครับตัวแทนกลุ่มครับ
5: เพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศดีและมีธรรมชาติเยอะมากซึ่งคนในเมืองไม่สามารถหาได้ค่ะจึงมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศดีแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเยอะๆใช่ไหมครับวันนี้การตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนในหนึ่งกลุ่มได้เป็นคนได้บอกกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังครับ
6: จากที่ผมฟังเพื่อนๆทุกกลุ่มนะครับเพื่อนพูดได้อย่างชัดเจนและพูดถึงสารในการวิเคราะห์และใช้สารเพื่อไปปรับใช้ในใบงานเรื่องเชียงใหม่ได้ถูกต้องครับ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะปลายทางล่ะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้แนวความคิดความรู้และคุณค่าเนี่ยมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้านักเรียนมีข้อคิดเห็นใดๆเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้องปลายทางได้เลยนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาความรู้ในเรื่องของคำนี้มาให้ครับบุษราคำบุษราคำใดหนอที่ถูกต้องนักเรียนต้นทางปลายทางใครคิดว่าบุษราคำฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือวันนี้เยอะมากครับแสดงว่าเชื่อน่าจะเป็นสีนี้สีม่วงยกมือมีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าสีใดถูกต้องเขียวหรือม่วง

เดี๋ยวช่วยตอบคุณครูหน่อยครับแล้วถ้าม่วงล่ะครับเอาละครับบุษราคำที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับเขียนแบบฝั่งสีเขียวบุษราคำแปลว่าพลอยสีเหลืองถือเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าชนิดหนึ่งนะครับที่นักสะสมแร่เนี่ยมักจะนิยมสะสมไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำเครื่องประดับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าตาที่มีความใกล้เคียงกับบุษราคำเป็นพลอยสีเหลืองในชั่วโมงต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการศึกษาเรื่องของเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่ใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารนั่นเองครับสำหรับวันนี้การศึกษาเรื่องการนำเอาคุณค่าของสารเนี่ยไปปรับใช้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนสามารถหาความรู้แล้วก็มีวิจารณญาณและนำเอาความรู้ไปประกอบเป็นการประเมินคุณค่าแล้วก็การดูคุณค่าของสารต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการเรียนของตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish F-I-S-H fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดู

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: คาปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยน่ารักมากเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยังน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์ Extinct E X T I N C T Extinctศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการแจกแจงและสมบัติของ1และ0สำหรับการบวกและการคูณจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ค่ะครูจะทบทวนการบวกจำนวนเต็มให้นักเรียนก่อนค่ะให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้พร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถตอบคำถามได้เลยค่ะข้อแรก20บวกด้วย9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 29
1: เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า29ต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะ6บวกด้วยลบ4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
1: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเท่ากับเพื่อนๆไหมคะคำตอบก็คือ2นั่นเองค่ะเรามาต่อที่ข้อที่3ลบ12บวกด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 8
1: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับลบ8นั่นเองค่ะและข้อที่4ลบ3บวกด้วยลบ7จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: ลบ10
1: เก่งมากค่ะลบ10นักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะจาก20บวกด้วย9ถ้าครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกนักเรียนคิดว่าผลบวกที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเมื่อกี้

ามารถตอบครูได้อย่างรวดเร็วเลยว่าทั้ง2ข้อที่ครูสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกได้ผลบวกเท่ากันได้ผลบวกเท่ากันแล้วผลบวกที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ20บวกได้9จะได้คำตอบเป็น29และ9บวกด้วย20จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ29นักเรียนสังเกตทั้ง2ข้อนี้ผลบวกเป็นยังไงกันคะถูกต้องค่ะผลบวกเท่ากันเรามาดูที่ข้อต่อมาเลยค่ะ6บวกด้วย -4 เช่นเดิมค่ะหากครูสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกนักเรียนคิดว่าผลบวกที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะหากนักเรียนตอบว่าเท่ากันให้นักเรียนลงมือทำลงไปในสมุดได้เลยค่ะและหาผลบวกออกมาว่าได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ6บวกด้วย -4 จะได้เท่ากับ 2เก่งมากค่ะและ -4 บวกด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ2เก่งมากค่ะจะเห็นว่าผลบวกเป็นยังไงกันคะผลบวกเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดมาเลยค่ะ -12 บวกด้วย4หากครูสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะหากนักเรียนตอบว่าเท่ากันนักเรียนตอบครูได้อีกไหมคะว่าผลบวกที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะตอบที่ถูกต้องค่ะ -12 บวกด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ -8 เก่งมากค่ะส่วน4บวกด้วย -12 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ -8 เก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะ -3 บวกด้วย -7 หากครูสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะ okay. ให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดเลยค่ะเมื่อกี้ครูได้ยินนักเรียนตอบมาว่าเท่ากันแล้วผลบวกที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ -3 บวกด้วย -7 จะได้เท่ากับ -10แล้ว -7 บวกด้วย -3 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ -10 เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตคำตอบที่ได้เป็นยังไงกันคะคำตอบที่ได้เท่ากันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจาก4ตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกผลบวกที่ได้จะเป็นอย่างไรคะเก่งมากค่ะผลบวกที่ได้ยังคงเท่าเดิมจากข้อสังเกตเมื่อกี้ทำให้ได้สมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆ A บวกด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B บวกด้วย A สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะ3คูณด้วย9หากครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะครูได้ยินคำตอบนักเรียนตอบมาแล้วว่าเท่ากันหากนักเรียนตอบว่าเท่ากันนักเรียนลองคำนวณผลคูณที่ได้ลงไปในสมุดเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วนักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ3คูณด้วย9จะได้คำตอบเท่ากับ27แล้ว9คูณด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ27เก่งมากค่ะผลคูณที่ได้เป็นยังไงกันคะเท่ากันเก่งมากๆเลยค่ะไปต่อข้อถัดมาค่ะ5คูณด้วย -4หากครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะเท่ากันถ้านักเรียนตอบว่าเท่ากันนักเรียนลองหาผลคูณออกมาว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย5คูณด้วย -4 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 20เก่งมากค่ะลบ20แล้วลบ4คูณด้วย5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 20
0: ลบ20เช่นกันค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะลบ11คูณด้วย3หากครูสลับที่ตัวตั้งและตัวคูณนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะเก่งมากค่ะตอนนี้มีนักเรียนตอบมาแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงจะได้คำตอบแล้วเช่นกันนะคะลบ11คูณด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ33แล้ว3คูณด้วยลบ11ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ3เก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะลบ5คูณด้วยลบ8หากครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะนักเรียนหาผลคูณได้ยังคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40
0: ลบ5คูณด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 40
0: เก่งมากค่ะแล้วลบ8คูณด้วยลบ5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40
0: เช่นกันค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณผลคูณที่ได้เป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะผลคูณที่ได้ยังคงเท่าเดิมจากข้อสังเกตทำให้ได้สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย aสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์ต่อเลยนะคะนักเรียนเห็นโจทย์บนกระดานไหมคะ5บวกด้วย17บวกด้วยลบ7หากครูหาผลบวกคู่แรกก่อนกับหาผลบวกคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะหากนักเรียนคิดว่าเท่ากันนักเรียนหาคำตอบออกมาค่ะคำตอบที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้ได้ยินนักเรียนตอบคำถามมาแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะข้อแรกถ้าเราบวกคู่แรกก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ15นั่นเองค่ะแล้วในข้อที่2ถ้านักเรียนหาคำตอบคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากับเท่าไหร่คะ15เก่งมากๆเลยค่ะแล้วผลบวกที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเรามาสังเกตข้อถัดไปต่อเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานนะคะลบ2บวกด้วย18บวกด้วยลบ8หากครูหาผลบวกคู่แรกก่อนกับหาผลบวกคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลบวกที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะตอนนี้มีนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยในข้อแรกหากเราหาผลบวกคู่แรกก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะแล้วในข้อที่2หากนักเรียนหาผลบวกคู่หลังก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ8เช่นกันค่ะแล้วคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเรามาสังเกตข้อถัดไปกันต่อเลยค่ะ9บวกด้วยลบ25บวกด้วยลบ5หากครูหาผลบวกของคู่แรกก่อนกับหาผลบวกของคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลบวกที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะ นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการคำนวณลงไปในสมุดได้เลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะข้อแรกหากนักเรียนหาคำตอบคู่แรกก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21ในข้อที่2หากนักเรียนหาคำตอบคู่หลังก่อนคำตอบที่ได้จะเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้มีนักเรียนตอบมาแล้วและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั่นคือเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตผลบวกที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะ11บวกด้วยลบ2บวกด้วย32หาครูหาผลบวกคู่แรกก่อนกับหาผลบวกคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลบวกที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: นักเรียนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะข้อแรกหากนักเรียนหาคำตอบคู่แรกก่อนจะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40
0: เก่งมากค่ะ41แล้วในข้อที่2หากนักเรียนหาคำตอบคู่หลังก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 41
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตผลบวกที่ได้เป็นอย่างไรกันคะ
2: เท่าก
0: ันจากทั้ง4ตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อบวกจำนวนเต็มคู่แรกก่อนหรือบวกจำนวนเต็มคู่หลังก่อนผลบวกที่ได้จะเป็นอย่างไรกันคะถูกต้องค่ะผลบวกที่ได้ยังคงเท่าเดิมนั่นเองค่ะจากข้อสังเกตทำให้ได้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆ a บวกด้วย b แล้วบวกด้วย c จะมีค่าเท่ากับa บวกด้วยภายในวงเล็บของ b บวกด้วย c นั่นเองค่ะสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณบนกระดานนะคะ3คูณด้วย4คูณด้วย -5 หากครูหาผลคูณคู่แรกก่อนกับหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะถูกต้องค่ะนี่ครูได้ยินนักเรียนตอบคำตอบมาแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย

ข้อแรก3คูณด้วย4คูณด้วยลบ5หากนักเรียนหาผลคูณคู่แรกก่อนนักเรียนจะได้ผลคูณของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ60เก่งมากค่ะในข้อที่2หากนักเรียนหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ60เก่งมากค่ะแล้วผลคูณที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเรามาสังเกตข้อถัดไปกันต่อเลยค่ะลบ7คูณด้วยลบ5คูณด้วยลบ8หากครูหาผลคูณคู่แรกก่อนกับหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วข้อแรกหากนักเรียนหาคำตอบคู่แรกก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ280เก่งมากค่ะข้อที่2หากนักเรียนหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ280เก่งมากค่ะเรามาสังเกตข้อถัดไปต่อเลยค่ะ2คูณด้วยลบ16คูณด้วยลบ5หากครูหาผลคูณคู่แรกก่อนกับหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะนักเรียนสามารถคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบร่วมกันค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้ว2คูณด้วยลบ16คูณด้วยลบ5หากนักเรียนหาผลคูณคู่แรกก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ160นั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2หากนักเรียนหาผลคูณคู่หลังก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น160นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้เป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเรามาสังเกตข้อถัดไปต่อเลยค่ะลบ3คูณด้วย2คูณด้วย15หากครูหาผลคูณคู่แรกก่อนกับหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้จะเท่ากันหรือไม่คะนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้คำตอบมีความหลากหลายอยู่นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะลบ3คูณด้วย2คูณด้วย15หากนักเรียนหาผลคูณคู่แรกก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ90แล้วถ้านักเรียนหาผลคูณคู่หลังก่อนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ90นักเรียนสังเกตผลคูณนะคะผลคูณเป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อคูณจำนวนเต็มคู่แรกก่อนหรือคู่หลังก่อนผลคูณที่ได้จะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะผลคูณที่ได้ยังคงเท่าเดิมนั่นเองค่ะทำให้ได้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วยภายในวงเล็บ b คูณด้วย c สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนสังเกตบนกระดานนะคะ5ลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า3และ2ลบด้วย5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เท่ากับเท่าไหร่นะคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบ3นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะข้อต่อมา6หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะ2และ3หารด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: นักเรียนคะ3หารด้วย6ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: 3
0: เก่งมากค่ะตัวหารคือจำนวนใดคะ6แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น 0.5 นั่นเองค่ะต่อมานักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะภายในวงเล็บ9ลบด้วย2แล้วลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้ครูได้ยินนักเรียนกลุ่มที่3ตอบมาแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ3นั่นเองค่ะและถ้าครูนำ9ลบด้วยภายในวงเล็บ2ลบด้วย4คำตอบที่ได้จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคะ9ลบด้วยภายในวงเล็บ2ลบด้วย4นักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะ
1: ภายในวงเล
0: ็บเก่งมากค่ะแล้ว2ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะจากนั้นนำ9ลบด้วยลบ2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ11นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะภายในวงเล็บ8หารด้วย2แล้วหารด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะแล้วถ้านักเรียนนำ8หารด้วยภายในวงเล็บ2หารด้วย4นักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บตัวตั้งคือจำนวนใดคะ2ตัวหารคือจำนวนใดคะ4จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 เก่งมากค่ะแล้ว8หารด้วย 0.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบอีก1รอบค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะได้คำตอบยังคะคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเก่งมากค่ะ16นั่นเองเพราะฉะนั้นทำให้ได้ว่าการลบและการหารไม่มีสมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของ899บวกด้วย95นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทำจากโจทย์นะคะ899บวกด้วย95หากเขียน899ในรูปการบวกกันของจำนวน2จำนวนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรคะตอบเลยค่ะมีเพื่อนได้คำตอบแล้วค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนในรูปการบวกกันของจำนวน2จำนวนได้เป็นอะไรคะ
3: 900บวกลบ1ครับ
0: เก่งมากค่ะ900บวกด้วยลบ1นั่นเองค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจาก900บวกด้วยลบ1แล้วบวกด้วย95นักเรียนคะเราสามารถเขียนการบวกโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกได้เป็นอย่างไรคะเ นักเรียนตอบได้เลยค่ะได้เป็นอะไรคะ900บวกด้วยภายในวงเล็บลบ1บวกด้วย95นั่นเองค่ะต่อมาบรรทัดที่2นักเรียนดูนะคะเราจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ94เพราะฉะนั้นจะได้เป็น900บวกด้วย94จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ994เก่งมากค่ะ994นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยได้ผลบวกเท่ากับ994ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ากเรียนจบเสร็จแล้วเรามาดูข้อถัดมาเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลคูณของ25คูณด้วย -16 นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทำ25คูณด้วย -16 นักเรียนคะถ้าเขียน -16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวน2จำนวนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณได้อย่างไรคะจำนวนอะไรที่คูณกันแล้วได้-16คะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะลบ16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวน2จำนวนได้เป็น4คูณด้วยลบ4นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกหากเราเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณจะได้เป็นอะไรคะ
1: ในวงเล็บ25คูณด้วย4ครับ
0: แล้วจากนั้นคูณด้วยอะไรต่อคะ
1: คูณด้วย -4 ครับ
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากบรรทัดที่2นักเรียนจะต้องหาคำตอบของจำนวนใดก่อนคะของจำนวนภายในวงเล็บคือ25คูณด้วย4ใช่ไหมคะแล้ว25คูณด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ100แล้ว100คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบยังคะคำตอบที่ได้คือ -400นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลคูณเท่ากับ -400นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

ักเรียนได้คำตอบแล้วเราไปกันต่อเลยค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสิทธิ์สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มรายละเอียดจะมีดังรูปเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบพร้อมกันค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่1คำชี้แจงบอกว่าให้เติมข้อความให้สมบูรณ์ข้อแรก10บวกด้วย5เท่ากับอะไรบวกด้วย10คะเท่ากับ5บวกด้วย10สมบัตินี้คือสมบัติอะไรคะคือสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะเรามาต่อที่ข้อที่2ข้อที่2ลบ17บวกด้วยภายในวงเล็บลบ2บวกด้วย19จะเท่ากับขวามือลบ17บวกด้วยอะไรคะลบ17บวกด้วยลบ2แล้วบวกด้วยอะไรคะ19สมบัตินี้คือสมบัติอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยค่ะภายในวงเล็บลบ32บวกด้วย22แล้วบวกด้วย48จะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับ48บวกด้วยภายในวงเล็บลบ32บวกด้วย22นักเรียนคะเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะข้อที่4ภายในวงเล็บ11บวกด้วยลบ27แล้วบวกด้วย19จะเท่ากับ11บวกด้วยภายในวงเล็บลบ27บวกด้วยจำนวนใดคะ19เก่งมากค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะข้อที่5ล่ะคะ45บวกด้วยภายในวงเล็บลบ100บวกด้วย39จะเท่ากับภายในวงเล็บ45บวกด้วยลบ100แล้วบวกด้วยจำนวนใดคะ39เรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะ

0: ข้อที่6ภายในวงเล็บ8คูณด้วย9แล้วคูณด้วย3จะเท่ากับภายในวงเล็บ9คูณด้วยจำนวนใดคะ
1: 8
0: แล้วคูณด้วย3เรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะการสลับที่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะเรามาข้อถัดไปเลยนะคะข้อที่7ลบ7คูณด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย4จะเท่ากับภายในวงเล็บลบ7คูณด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ2
0: ลบ2แล้วคูณด้วยจำนวนใดคะ4เรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณเรามาดูข้อที่8กันค่ะภายในวงเล็บลบ12คูณด้วย11แล้วคูณด้วย20จะเท่ากับจำนวนใดคูณด้วยภายในวงเล็บคะ
1: 11
0: ลบ12คูณด้วยภายในวงเล็บ11คูณด้วย20เรียกสมบัตินี้ว่าอะไรคะเก่งมากค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะ2คูณด้วยภายในวงเล็บลบ4บวกด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในการคำนวณนักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บเก่งมากค่ะแล้วภายในวงเล็บนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ3แล้ว2คูณด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ6เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะแล้วถ้าครูหาผลคูณของ2คูณด้วยลบ4บวกด้วยภายในวงเล็บ2คูณด้วย7นักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะทำในวงเล็บก่อนแล้ววงเล็บแรกนักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ8เก่งมากค่ะวงเล็บที่2นักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 14
0: เพราะฉะนั้นลบ8บวกด้วย14จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ6เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะลบ4คูณด้วยภายในวงเล็บลบ5บวกด้วยลบ3เราจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บเพราะฉะนั้นภายในวงเล็บได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ8แล้วลบ4คูณด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เก่งมากค่ะเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะภายในวงเล็บลบ4คูณด้วยลบ5บวกด้วยภายในวงเล็บลบ4คูณด้วยลบ3นักเรียนคะในการหาคำตอบเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บถูกต้องค่ะแล้ววงเล็บแรกนักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ20วงเล็บที่2นักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: แล้ว20บวกด้วย12จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เก่งมากค่ะ32นักเรียนสังเกตคำตอบของข้อ3กับข้อ4เป็นอย่างไรกันคะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน เพราะฉะนั้นจากข้อสังเกตทั้ง4ตัวอย่างเราจะเห็นว่าตัวอย่างข้อที่1จะเท่ากับตัวอย่างในข้อไหนคะข้อที่2นั่นคือ2คูณด้วยภายในวงเล็บลบ4บวกด้วย7จะมีค่าเท่ากับภายในวงเล็บ2คูณด้วยลบ4บวกด้วยภายในวงเล็บ2คูณด้วย7นั่นเองค่ะนอกจากนี้จะเห็นว่าตัวอย่างที่3ยังเท่ากับตัวอย่างที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะตัวอย่างที่3ยังเท่ากับผลคูณของตัวอย่างที่4นั่นคือลบ4คูณด้วยภายในวงเล็บลบ5บวกด้วยลบ3จะมีค่าเท่ากับภายในวงเล็บลบ4คูณด้วยลบ5แล้วบวกด้วยภายในวงเล็บลบ4คูณด้วยลบ3นั่นเองค่ะจากข้อสังเกตทำให้ได้สมบัติการแจกแจงนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆ a คูณด้วยภายในวงเล็บ b บวก c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b แล้วบวกด้วย a คูณด้วย c นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่3จงหาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย4บวกด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วยลบ9เรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากโจทย์จะได้ว่าเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้อย่างไรคะจะได้ว่าลบ2คูณด้วยภายในวงเล็บ4บวกด้วยลบ9ในบรรทัดแรกนักเรียนต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ5เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ2คูณด้วยลบ5แล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับ10นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณบนกระดานนะคะ75คูณด้วย1จะเท่ากับเท่าไหร่คะ75เก่งมากค่ะข้อที่2แล้ว1คูณด้วย75จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 75
0: นักเรียนสังเกตเมื่อครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณผลคูณที่ได้เป็นอย่างไรกันคะ
1: เท
0: ่ากันเรามาดูต่อเลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะลบ18คูณด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ18แล้วถ้าครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณเป็น1คูณด้วยลบ18จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ18เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างที่1 75คูณด้วย1จะเท่ากับตัวอย่างที่เท่าไหร่คะตัวอย่างที่2นั่นคือ1คูณด้วย75ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 75
0: นั่นเองค่ะและตัวอย่างที่3จะได้ผลคูณเท่ากับตัวอย่างที่4นั่นคือลบ18คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ1คูณด้วยลบ18ซึ่งจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ18นั่นเองค่ะทำให้เราได้สมบัติของ1นั่นคือถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว A คูณด้วย1จะเท่ากับ A แล้วมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย A นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำให้ได้ว่าถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว A หารด้วย1จะมีค่าเท่ากับ A ค่ะนอกจากนี้ถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ A ไม่เท่ากับ0แล้ว A หารด้วย A จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ87บวกด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 87
0: แล้วถ้าครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกเป็น0บวกด้วย87จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 87
0: นักเรียนไปต่อเลยนะคะข้อถัดมาลบ23บวกด้วย0ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ23แล้ว0บวกด้วยลบ23เท่ากับเท่าไหร่คะลบ23เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า87บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0บวกด้วย87ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ87เก่งมากค่ะแล้วลบ23บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ0บวกด้วยลบ23ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ23ทำให้ได้สมบัติของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆ A บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ A แล้วมีค่าเท่ากับ0บวกด้วย A นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ78คูณด้วย0จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ0แล้ว0คูณด้วย78จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: ไปต่อกันข้อที่3เลยนะคะลบ56คูณด้วย0จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: แล้ว0คูณด้วยลบ56จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจาก4ตัวอย่างตัวอย่างที่1เท่ากับตัวอย่างที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นั่นคือ78คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ0คูณด้วย78แล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: นอกจากนี้ลบ56คูณด้วย0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: คูณด้วยลบ56ซึ่งจะได้ผลคูณเท่ากับ0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเลยได้สมบัติของ0มานั่นคือเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใด a คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0และมีค่าเท่ากับ0คูณด้วย a นั่นเองค่ะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำให้ได้ข้อสังเกตว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ไม่เท่ากับ0แล้ว0หารด้วย a จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะนอกจากนี้ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ไม่เท่ากับ0จะเห็นว่ามีเพียง0จำนวนเดียวเท่านั้นที่ a คูณด้วย0จะเท่ากับ0และ0คูณด้วย a จะมีค่าเท่ากับ0ทำให้ได้ว่าถ้าผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนใดเท่ากับ0จำนวนใดจำนวน1อย่างน้อย1จำนวนต้องเป็น0นั่นเองค่ะทำให้ได้ข้อสังเกตว่าเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆโดยที่ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ0แล้วจะได้ว่า a จะเท่ากับ0หรือ b จะเท่ากับ0ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด11เป็นการบ้านนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดดังกระดานเลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะได้เรียนสมบัติอะไรไปบ้างคะนักเรียนสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็มเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกคืออะไรคะ a บวกด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b บวกด้วย a ต่อมาสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ b คูณด้วย aต่อมาเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก a บวกด้วย b แล้วบวกด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยภายในวงเล็บของ b บวก c ต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วยภายในวงเล็บของ b คูณ c นั่นเองค่ะต่อมาเราจะได้ว่าการลบและการหารไม่มีสมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสมบัติการแจกแจงและสมบัติของ1และ0นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะนั่นคือใบกิจกรรมที่2 MathGrink นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th พบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
5: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได้
0: เหตุการณ์เกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกลียดจริงๆแย่จัง
6: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
7: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่

0: ทั้งภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมนาของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดี คือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

0: วันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ตาไลวาแซมเปิลอิสอะนอนอินเวสีฟเทคนิคทูเทสฟอร์เดอะโควิด

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชีอมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8:35 นาทีครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนในงานความมั่นคงจังหวัดยะลากลับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายใน

0: ได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้รวบก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคึกคักกันเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุเหร่าองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
2: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
3: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะเขาก็ใช้แบบวันนี้เขาใช้ตังของเขาน้อยแต่ว่าใช้ตังของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาใช้เยอะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
1: คดีการกักตุนน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตื่อคอสโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ดีเอสไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะ พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัด

0: จังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ชัดว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเลียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนของบริษัทและนายสุรัตน์ค่ะ
1: ในระบบการสอบสวนของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยมีพยานหลักฐานพอที่จะกล่าวหาหรือไม่ซึ่งในเคสนี้ก็มองแล้วว่ามีพฤติกรรมที่น่าจะร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้2รายนะครับก็เลยเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาก็เข้ามาพบแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเข้าลักษณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมโอนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
2: อ้างว่าไม่ได
1: ้
2: ทำ
1: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
0: นอกจากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็เป็นโรงกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใดทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะเรียกประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลสุราษฎร์ธานี60ล้านลิตรที่มีการตรวจสอบเที่ยวเรือต้องสงสัยถึง99เที่ยวเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
3: ทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากจำเป็นนะครับที่ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นก็ขอให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นเอกภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการปิดด่านหรือการไม่เจรจาใดๆเนื่องจากกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูงกว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
4: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอันจะมีบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ไดโสมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดละที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
0: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้างนะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอรวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์โตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จจ4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์อีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งนี่แหละค่ะไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์โตโยต้าสีเทามีสองสามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะนายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
3: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรคเขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์บริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาคีปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
0: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
2: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
0: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้

0: ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
1: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งสั่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MPT กันต่อค่ะ

0: หุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่ให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทอง

0: งฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณธงแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
1: ว้าว
2: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณธงแดง
3: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
3: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้วสี่เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจีราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะซึ่งจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการโปรแกรมนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะจบหน่วยที่1ไปแล้วถูกต้องไหมคะ3ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะ2แล้วนะคะจะเป็นเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1นะคะอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะข้อที่2วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาข้อที่3ออกแบบการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงานนะคะข้อที่4เห็นความสำคัญของการออกแบบอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองและผังงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนนะคะปรึกษากันได้ในกลุ่มนะคะอภิปรายร่วมกันเลยนะทีนี้มาดูคำถามของครูนะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรเอาปัญหาแบบอะไรคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะคะนักเรียนอภิปรายร่วมกันได้เลยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะนำเสนอคำตอบนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูทวนคำถามให้กับปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอภิปรายด้วยกันได้เลย

0: ลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอคะมี2กลุ่มนะเดี๋ยวครูให้กลุ่มที่2ก่อนนะคะเป็นตัวแทนนำเสนอแล้วเดี๋ยวต่อด้วยกลุ่มที่3นะคะเอาก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: การตื่นนอนตอนเช้าค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะคือนอนให้เร็วขึ้นค่ะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: แล้วเรามีวิธีการหนูลองใส่รายละเอียดในการแก้ปัญหาลงไปซิว่าทำยังไงคำว่านอนให้เร็วขึ้นเนี่ย
1: แบ่งเวลาชีวิตประจำวันค่ะ
0: แบ่งยังไงบ้างไหนลองยกตัวอย่างสิคะ
1: แบ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วทำการบ้านค่ะทำการบ้านเสร็จแล้วอาบน้ำค่ะแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนค่ะ
0: นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะแต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มนี้นะคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะ
2: ปัญหานะคะก็คือตื่นสายค่ะวิธีแก้ปัญหาก็คือตั้งนาฬิกาปลุกค่ะ
0: ตั้งนาฬิกาปลุกนะแล้วทำยังไงอีกไหนลองใส่รายละเอียดในการแก้ปัญหาลงไปสิน
2: อนไวขึ้น
0: นอนไวขึ้นตั้งนาฬิกาปลุกนะประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะนั่งลงปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะปลายทางได้ปัญหาอะไรบ้างแล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรรบกวนคุณครูปลายทางช่วยนะคะแนะนำให้คำตอบแล้วก็นำเสนอคำตอบด้วยนะคะนักเรียนคะส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตประจำวันของเรานะคะการตื่นสายแล้วมีอะไรอีกนอกจากการตื่นสายที่ทำไมคะเพื่อนแต่ละกลุ่มเขานำเสนอตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะกลุ่มที่ห้า
3: ปัญหาคือเวลาซื้อของแม่ค้าตังไม่มีตังทอนครับวิธีแก้ปัญหาคือไปแตกแบงค์ที่ธนาคารหรือให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นตามที่แม่ค้าสามารถทอนแล้วได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันไหมเป็นไหมคะเคยไหมเหตุการณ์นี้เคยไหมคะเคยบางทีเราไปซื้อของแล้วทำไมแม่ค้าไม่มีตังทอนใช่ไหมคะถ้าแม่ค้าไม่แก้ปัญหาใครจะต้องแก้ปัญหาคะ
3: ตัวเราเอง
0: ตัวเราเองใช่ไหมโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะโอเคดีมากได้ปัญหาที่ทำไมแตกต่างจากสองกลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะเมื่อกี้นี้เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะที่เราจะต้องเรียนวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้ให้นักเรียนดูนะคะใบความรู้ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมีช่วงที่ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมด้วยนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้นะคะข้อที่1คือการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหานะคะข้อที่2การวางแผนการแก้ปัญหานะคะ3การดำเนินการแก้ปัญหาและ4การตรวจสอบและประเมินผลนะคะระหว่างที่ครูสอนนะนักเรียนได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

มีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรคือการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหานะคะคืออะไรล่ะจะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะเงื่อนไขข้อกำหนดรวมถึงข้อจำกัดต่างๆของปัญหาในปัญหาหนึ่งฟังนะในหนึ่งปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันหรืออะไรคะโจทย์สถานการณ์ตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะมีข้อจำกัดไหมมีข้อจำกัดไหมคะเหมือนตอนที่เราเรียนเรื่องอะไรแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมสามเรื่องที่เราเรียนมาเรามีสถานการณ์กันหมดเลยถูกต้องไหมคะในปัญหานั้นมีข้อจำกัดไหมมีไหมคะมีอะไรอีกมีเงื่อนไขไหมคะมีเงื่อนไขไหมมีนะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมนะคะทีนี้ทำไมคะเราจะต้องทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนะทำความเข้าใจอย่างไรจะต้องมีการระบุข้อมูลเข้านะคะมีการระบุข้อมูลเข้านะยังไงล่ะข้อมูลเข้าเนี่ยนะคะนั่นก็คือการพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมาให้ในปัญหาเราจะต้องพิจารณาว่าอะไรคะในปัญหานั้นเขามีอะไรมีข้อมูลอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างหรือทำไมมีข้อมูลเงื่อนไขที่กำหนดมาอะไรบ้างนะคะต้องดูให้ดีนะคะต่อมาการระบุข้อมูลออกนะคะก็คืออะไรคะการพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการหาคำตอบนะเอาย้ำอีกทีนึงนะคะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหานะจะต้องมีการระบุอะไรคะระบุอะไรลูกข้อมูลเข้าตอบดังๆนะเวลาตอบอะนะคะข้อมูลเข้านะคะการพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมานะคะในปัญหาต่อมาข้อที่สองคืออะไรคะการระบุข้อมูลออกนะคะก็คือการพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการหาคำตอบนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะครูเลือกขึ้นมาหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนนะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าปัญหาการซักเสื้อผ้าเคยซักไหมเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยอยู่บ้านใครซักเสื้อผ้าฮะเครื่องซักผ้าเหรอแล้วเราเป็นผู้ใช้ไหมเราเป็นผู้ใช้ใช่ไหมนะหรือซักด้วยอะไรเครื่องซักผ้าแบบไหนแบบมือถือหรือแบบเป็นเครื่องเป็นเครื่องเลยถ้าเป็นแบบมือถือล่ะเป็นแบบไหนกะละมังกระแปงใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูนะคะปัญหานะคะนั่นก็คืออะไรเสื้อผ้าไม่สะอาดและบางตัวทำไมคะสีตกบางตัวอันนี้มีเงื่อนไขแล้วไหมมีเงื่อนไขแล้วไหมคะมีเงื่อนไขแล้วนะคะข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาก็คือข้อมูลเข้านั่นคืออะไรคะผ้าที่ต้องการซักถูกต้องไหมผ้าที่ต้องการซักแต่เราอาจจะทำไมใส่รายละเอียดลงไปในข้อมูลเข้านะคะอันนี้เขายังไม่ได้ใส่รายละเอียดนะใส่รายละเอียดลงไปคืออะไรคะต้องมีการทำอะไรเงื่อนไขของเขาคืออะไรคะบางตัวสีตกข้อมูลเข้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีอะไรต้องมีการอะไรคะ เก่งมากนะต้องมีการแยกผ้าถูกต้องไหมผ้าขาวและผ้าอะไรผ้าสีนะคะทีนี้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าข้อมูลออกก็คืออะไรคะผ้าที่ซักสะอาดนั่นเองนะจะซักกี่รอบก็แล้วแต่แหละนะก็อยู่ในอะไรคะขั้นตอนวิธีใช่ไหมนะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อมานะคะการวางแผนการแก้ปัญหานะวันนี้เนื้อหาเยอะหน่อยนะนักเรียนนะเป็นการคิดค้นกระบวนการต่างๆที่เป็นขั้นตอนนะคะนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะโดยอาจนำวิธีที่เคยแก้ปัญหาหรือค้นหาวิธีอื่นแล้วนำมาประยุกต์เข้ากับปัญหาที่กำลังแก้ไขนะคะนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนนะคะแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาโปรแกรมนะอาจเลือกใช้รหัสลำลองเคยได้ยินไหมคำนี้รหัสลำลองเคยเรียนแล้วนะหรืออะไรคะ
ผังงานจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าตอนประถมเราเรียนไปแล้วนะใช่ไหมคะรหัสลำลองกับอะไรคะผังงานนะโดยอะไรคะวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เรียกว่าขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมคุ้นไหมทีนี้พอได้ยินคำว่าอัลกอริทึมคุ้นไหมคะคุ้นแล้วนะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรหัสลำลองตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คืออะไรเสื้อผ้าไม่สะอาดและบางตัวสีตกใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เรากำหนดอะไรข้อมูลเข้าและข้อมูลออกเรียบร้อยแล้วทีนี้จะต้องเอามาทำไมคะออกแบบใช่ไหมหรือวางแผนการแก้ปัญหานะคะให้เป็นรหัสลำลองก็จะเริ่มต้นด้วยอะไร1อ่ะมีอะไรคะเริ่มต้นแล้วก็ตามมาด้วยขั้นตอนที่1คือผ้าที่ต้องการซัก2แยกผ้าขาวและผ้าสี3ซักขาว4ซักผ้าสีและ5นำผ้าไปตากและก็จบขั้นตอนถูกต้องไหมนะคะทีนี้ถ้าเอามาเขียนเป็นอะไรคะผังงานจะได้รูปลักษณะดังนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมว่าจะมีสัญลักษณ์เริ่มต้นและจบนะที่ทำไมเหมือนกันใช่ไหมคะปกติโดยทั่วไปในผังงานจะต้องทำไมคะมีเริ่มต้นและจบการทำงานถูกต้องไหมคะแต่ในระหว่างอะไรขั้นตอนนะการแก้ปัญหาก็อยู่ขึ้นกับว่าอะไรคะปัญหานั้นเป็นแบบไหนอาจจะใช้อะไรคะผังงานที่เป็นลักษณะลำดับใช่ไหมทางเลือกหรือวนซ้ำนะคะแล้วแต่รูปแบบแต่ในรูปนี้จะเป็นลักษณะอะไรคะแบบอะไรแบบอะไรคะเป็นแบบลำดับใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์จะทำงานไม่เหมือนกันซึ่งนักเรียนจะต้องได้ศึกษาในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3แล้วนะคะการดำเนินการแก้ปัญหานะคะเป็นการนำกระบวนการที่ได้วางแผนไว้มาปฏิบัติหรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยอาจใช้ภาษาโปรแกรมช่วยในการดำเนินการนะเขาบอกว่าอะไรเป็นการนำกระบวนการที่วางแผนไว้ก็คืออะไรคะรหัสลำลองกับอะไรลูกเมื่อกี้นี้ผังงานเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมพอเราวางแผนเสร็จแล้วทำไมคะเราก็อาจจะมาใช้โปรแกรมช่วยในการแก้ปัญหานะคะตอนประถมเราใช้โปรแกรมอะไรดีจำได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยโปรแกรมสแคร์เป็นรูปสัญลักษณ์น้องแมวน่ารักน่ารักใช่ไหมนะคะปีนี้ม.1เราก็จะต้องใช้โปรแกรมนี้อีกเหมือนกันนะคะใช้โปรแกรมอื่นได้ไหมได้ไหมคะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ไหมได้แล้วแต่อะไรคะความถนัดของนักเรียนนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้สแคทอย่างเดียวนะใช้ภาษา Python ก็ได้ใช่ไหมหรือใช้โปรแกรมอื่นๆก็ได้ในการแก้ปัญหานะคะให้ขึ้นอยู่กับอะไรลักษณะของปัญหานักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อสุดท้ายและขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะการตรวจสอบและประเมินผลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำควบคู่กับขั้นตอนการดำเนินการแก้ปัญหานะคะโดยการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้องนะคะหรือยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ต้องย้อนกลับไปทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ทำไมถูกต้องนะคะจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะถ้าย้อนกลับไปแรกๆเลยการนำข้อมูลเข้าสำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็อะไรคะการตรวจสอบผลลัพธ์สำคัญไหมสำคัญถึงจะทำให้ทำไมคะการแก้ปัญหานั้นบรรลุวัตถุประสงค์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาทบทวนนะครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะเรียนเกี่ยวกับอัลกอริทึมมาแล้วนะคะแต่อันนี้จะทบทวนให้ฟังนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ
อัลกอริทึมนะคะนักเรียนเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายนะคะ

0: มาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะเมื่อนำเข้าอะไรแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไรนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมมีเริ่มต้นและอะไรคะ
1: จบ
0: นะคะกรณีนี้จะประกอบไปด้วยวิธีการเป็นขั้นๆและมีส่วนที่ต้องทำวนซ้ำอีกจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงานนะคะเรามาดูนะคะอัลกอริทึมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้นะต้องจำให้ดีนะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมีการออกแบบอัลกอริทึมด้วยนะคะ1คือมีลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งก่อนและหลังที่ชัดเจนนะคะ2เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวมนะคะ3สามารถเข้าใจการประมวลผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้นะคะ4การทำงานของอัลกอริทึมจะต้องสิ้นสุดหลังจากการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะรหัสลำลองรหัสลำลองนะคะเป็นข้อความแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นข้อความที่กระชับได้ใจความสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าทำไมเราจะมีอะไรคะรหัสลำลองที่มีการทำงานแบบลำดับก็คือตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ปัญหาคืออะไรในตัวอย่างนี้เอาช่วยกันตอบดังๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง
2: คือทางไปหาไปรับตัวสี่ต
0: กนะคะปัญหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้คืออะไรเสื้อผ้าไม่สะอาดและบางตัวสีตกใช่ไหมนะคะทีนี้เขาจะเริ่มการเขียนรหัสลำลองด้วยอะไรขั้นตอนแรกเขียนว่าเริ่มต้นใช่ไหมคะต้องเขียนว่าอะไรเริ่มต้นนะจากนั้นทำไมเข้าสู่ขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งคือผ้าที่ต้องการซักสองแยกผ้าขาวและผ้าสีสามซักผ้าสีขาว4
3: ซ
0: ัก
3: ผ
0: ้
3: าส
0: ีซักผ้าสี5
3: นำผ้าไปตาก
0: นำผ้าไปตากจบการทำงานหรือยังจบแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างอัลกอริทึมที่เป็นอะไรคะรหัสลำลองนะที่มีการทำงานแบบลำดับนะคะต่อมานะคะผังงานนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังผังงานในนักเรียนเป็นอัลกอริทึมที่ใช้สัญลักษณ์นะคะแทนการทำงานเป็นขั้นตอนนักเรียนจะเห็นนะว่าทำไมคะเขาจะมีตั้งแต่รูปวงรีถูกต้องไหมคะแล้วสี่เหลี่ยมอะไรนี่เรียกสี่เหลี่ยมอะไรด้านขนานไหมใช่ป่ะนะคะแล้วต่อมาอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายของมันนะคะอยู่ในใบความรู้นะนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะเรียนมาแล้วนะคะครูจะไม่อธิบายซ้ำแล้วนะแต่ให้นักเรียนสังเกตให้ดีว่าทำไมคะผังงานที่ดีจะต้องเรียงลำดับทำไมชัดเจนและใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าสมมติว่านะคะเป็นผังงานการทำงานแบบอื่นๆเช่นแบบทางเลือกหรือแบบวนซ้ำนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อะไรคะอื่นๆแทรกเข้ามาอีกถูกต้องไหมตามลักษณะการใช้งานนะซึ่งทำไมคะนักเรียนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะในใบความรู้ที่สองเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะให้นักเรียนศึกษาอะไรล่ะนะรหัสลำลองและผังงานนะคะที่มีการทำงานแบบทางเลือกและวนซ้ำนะคะตามจริงเราเรียนกันมาแล้วเมื่อตอนประถมใช่ไหมคะครูให้นักเรียนทบทวนในใบความรู้นะศึกษาเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้จะเป็นใบความรู้ในหน้าแรกนะนักเรียนเปิดไปในหัวข้อที่เป็นอะไรคะรหัสลำลองและผังงานนะคะหน้าที่เท่าไหร่ช่วยกันดูซิหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหัวข้อนี้นะรหัสลำลองและผังงานหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่หน้าที่

ที่เท่าไหร่หน้าที่2ใช่ไหมคะในหน้าที่2จะเริ่มต้นด้วยอะไรคะรหัสลำลองที่เป็นลักษณะอะไรแบบลำดับใช่ไหมครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วทีนี้เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างที่นักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติมเองอะไรคะแบบไหนการทำงานแบบอะไรคะแบบทางเลือกและแบบวนซ้ำนะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมทั้งที่เป็นรหัสลำลองและผังงานนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเริ่มศึกษานะคะใบความรู้อันนักเรียนศึกษาตัวอย่างให้ดีนะเพราะว่านักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาทำใบกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องอะไรคะขั้นตอนการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะตามหัวข้อที่ครูมอบหมายนะคะใครมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างไหมอยากจะถามมีไหมคะมีไหมคะเข้าใจกันหมดเลยนะนะคะเอาทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออะไรรหัสลำลองและผังงานรูปแบบไหนคะ
1: แบบวนซ้ำ
0: อันแรกเลยคือแบบอะไรคะ
1: แบบ
0: ทางเลือกถูกต้องไหมคะแบบทางเลือกอันที่สองคือแบบวนซ้ำนะคะแบบวนซ้ำนะโอเคนะถ้าไม่มีคำถามเราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้ของเราไม่ยากนักเรียนนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วก็มีรูปภาพน่ารักน่ารักให้ดูด้วยเห็นไหมเห็นไหมเป็นรูปภาพอะไรมีหม้อหุงข้าวใช่ไหมเข้ากับอะไรชื่อกิจกรรมของเราวันนี้เลยนั่นก็คือกิจกรรมที่4นะคะนักเรียนเรื่องหุงหาและข้าวสุกดูซิว่าวันนี้ข้าวจะสุกหรือไม่สุกนะแต่ละกลุ่มนะคะใครจะหุงข้าวดิบบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนดูในใบกิจกรรมก่อนนะเราเรียนขั้นตอนการแก้ปัญหาไปแล้วมีทั้งหมด4ขั้นตอนในกิจกรรมวันนี้เราจะต้องเอา4ขั้นตอนที่เราได้ศึกษาจากครูและศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้นะคะเอามาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะข้อที่1คืออะไรให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะอย่าลืมนะการวิเคราะห์ปัญหาเราจะต้องรู้อะไรข้อมูลเข้าและอะไรคะข้อมูลออกนะให้นักเรียนฟังให้ดีนะคะปรึกษากันได้ในกลุ่มนะแล้วบันทึกอะไรคะบันทึกข้อมูลหรือว่าบันทึกผลการทำกิจกรรมลงไปในใบกิจกรรมที่4นะคะมีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมใครอยากสอบถามอะไรตรงไหนไหมไม่เข้าใจใบกิจกรรมนี้ไหมคะไม่มีนะปลายทางปลายทางเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็ให้คุณครูปลายทางนะช่วยควบคุมกิจกรรมภายในห้องเรียนด้วยนะคะเอาต่อมานะคะนักเรียนจะเห็นรูปภาพใช่ไหมด้านล่างนะคะให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงแล้วก็ดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นะคะตอนนี้ก็มีตัวแทนที่จะนำเสนอใบกิจกรรมของเราแล้วนะคะชื่อกิจกรรมวันนี้ของเราคืออะไรคือชื่อกิจกรรมของเราวันนี้คืออะไรคะเอาตอบดังๆตอบดังๆมีเดี๋ยวจะต้องมาดูนะเนี่ยว่ากลุ่มไหนที่ข้าวไม่สุกทำผิดขั้นตอนใบบ้างหรือเปล่านะมีไหมไหนตรวจสอบกันเองก่อนสิอันดับแรกทีนี้นะคะมีกลุ่มไหนบ้างอยากจะนำเสนอเมื่อกี้นี้เพื่อนกลุ่ม6นะยกมือไว้ก่อนแล้วนะคะปรบมือให้กลุ่ม6ก่อน
1: 1นักเรียนออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 1.1 การหุงข้าวให้สุกพอดีการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของการหุงข้าวข้อมูลข้าวปริมาตรที่ต้องการหุงข้อมูลออกข้าวที่หุงสุกออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยรหัสจำลองการหุงข้าวเริ่มต้น 1. ตักข้าวสารใส่หม้อข้าว 2. ซาวข้าว1ครั้ง 3. ตวงน้ำ2เท่าของข้าวสาร 4. ใส่น้ำที่ตวงไว้ในหม้อ 5. กดปุ่มหุงข้าว 6. รอข้าวสุกออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยผังงานเริ่มต้นปริมาณข้าวที่ต้องการหุงตักข้าวใส่หม้อหุงข้าวซาวข้าว1ครั้งตวงน้ำ2เท่าของข้าวสารใส่น้ำที่ตวงไว้ลงในหม้อกดปุ่มหุงข้าวรอข้าวสุกจบ
0: นะทีนี้ครูมีคำถามนะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพื่อนกลุ่มที่6นำเสนอนะคะกิจกรรมที่เป็นอะไรคะหุงหาและข้าวสุกนะคะเป็นฟังให้ดีนะฟังคำถามครูให้ดีนะกิจกรรมที่เราทำกันเลยเนี่ยนะคะกิจกรรมที่4นะคะเป็นรหัสลำลองและผังงานแบบใดแบบใดคะแบบไหนเรามีทั้งหมด3แบบใช่ไหมเมื่อกี้นี่ครูได้ยินกลุ่มที่5นะเมื่อกี้กลุ่มที่5อยากพรีเซนต์แต่เวลาไม่พอให้กลุ่มที่5ตอบเมื่อกี้นี้ว่าเป็นแบบไหนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำเป็นรหัสลำลองนะคะและผังงานแบบใดเลือกมาแบบเดียวอย่างเดียวเราทำแบบเดียววันนี
2: ้เรียงลำดับครับ
0: แบบลำดับใช่ไหม
2: คร
0: ับ โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะนะโอเคนะคะทีนี้ครูมีวันนี้มีมอบหมายงานนะคะจะเป็นกิจกรรมที่5นะคะนักเรียนเรื่องเลี้ยงปลากัดนะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกทักษะการแก้ปัญหานะด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหานะวันนี้แล้ว1กิจกรรมถูกต้องไหมนะคะกลับไปบ้านนะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะให้นักเรียนกลับไปทำกิจกรรมที่5เรื่องเลี้ยงปลากัดนะคะเป็นเหมือนกิจกรรมวันนี้เลยนะคะแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งให้นักเรียนทำไมคะกลับไปฝึกทักษะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะนักเรียนคะทักษะบางทักษะนะต้องอาศัยการฝึกนะคะนักเรียนการฝึกการทำซ้ำๆนะคะให้นักเรียนเกิดทักษะขึ้นมานะคะอันนี้คืองานที่ครูมอบหมายในวันนี้นะนะคะทีนี้สรุปกิจกรรมในวันนี้นะเดี๋ยวช่วยกันนะคะช่วยกันนะกระบวนการในการแก้ปัญหา4ขั้นตอนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันดังๆเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมีอะไรบ้างคะ
3: การวิเคราะห
0: ์เดี๋ยวขอเปิดโพยที่ตัวเองจดไว้ก่อนใช่ไหมมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันหนึ่งคือ
3: การวิเคราะห์
0: มันทำไมแผ่วไปเอาพร้อมกันดังๆหนึ่งคืออะไร
3: การวิเคราะห์แล้ว
0: นะคะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา2คืออะไรลูก
3: การวางแผน
0: การวางแผนการแก้ปัญหา3
3: การดำเน
0: ิน
3: การแก้ป
0: ั
3: ญหา
0: และ4
3: การตรวจสอบและประเมินผ
0: การตรวจสอบและประเมินผลซึ่งวันนี้ในกิจกรรมทั้งที่เราทำในห้องเรียนแล้วก็ที่ครูมอบหมายไปจะเป็นการนำอะไรคะกระบวนการการแก้ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนนี้นำมาใช้นะคะวันนี้ใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นการโปรแกรมด้วยสแคปนะคะเราจะเริ่มแก้ปัญหาด้วยเลยคะการใช้โปรแกรมแล้วนะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเอาดูให้ดีนะจะมีหลายรายการหน่อยนะคะข้อที่1คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่3เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแคปนะคะ2ใบความรู้ที่4นะคะเรื่องการเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายนะคะกิจกรรมเรามี2กิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมที่6เรื่องก่อนจะเป็นไข่ดาวนะคะ4ใบกิจกรรมที่7เรื่องอุณหภูมิของเราไม่เท่ากันนะและ5อะไรคะนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนอันนี้มอบหมายเพิ่มอีก1อย่างคือให้นักเรียนเตรียมโปรแกรมสแครชไว้ทั้งที่เป็นติดตั้งนะคะในคอมพิวเตอร์หรือนักเรียนจะใช้อะไรคะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะหรือลองไปติดตั้งผ่านอะไรสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใครมีปัญหาสงสัยอะไรไหมอีกหนึ่งรอบมีไหมคะไม่มีนะแสดงว่าสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเตรียมกิจกรรมมาให้เรียบร้อยโอเคไหมคะนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: โอเค

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูกไตรสิกขาก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไตรสิกขาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมต่อมาครับด้านคุณลักษณะครับเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ไขปัญหาในชีวิตนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมโดยเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ปัญหาในชีวิตนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนครับครูมีคำถามมาทบทวนนักเรียนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกอริยสัจ4ดังนั้นครับคำถามเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ทุกข์
0: สมุทัยนิโรธ
1: มรร
0: คนะครับเก่งมากเอาละครับทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าไตรสิกขาที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหมวดไหนทุกข์สมุทัยนิโรธหรือมรรคครับอยู่ในมรรคทำไมถึงอยู่ในมรรคกับลูกอะไรนะลูก
2: เป็นการอบรม
0: อ่ะใกล้ถูกแล้วก็มาถูกทางอ่ะกลุ่ม6ครับ
3: เป็นการปฏิบัติให้พ้นความทุกข์ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นการปฏิบัตินะครับเพื่อจะนำไปสู่การพ้นทุกข์หรือดับทุกข์นั่นเองนะครับเอาล่ะครับนักเรียนครูถามต่ออีกว่าอริยสัจ4ช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรหมดทุกข์ก็คือหมดความทุกข์ใช่ไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหมครับมีไหมเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องทำยังไงอ่ะเรามีทุกข์เพราะมีอะไรมีสาเหตุมีปัญหาดังนั้นเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับก็คือการใช้อริยสัจ4นะครับ1เราใช้ในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญครับทุกข์เกิดจากใจนะครับดังนั้นถ้าเราแก้ความทุกข์ได้ใจเราจะดีไหมครับ
1: ด
0: ีดังนั้นนะครับอริยสัจ4จะช่วยให้ใช้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรก็คือใช้ในการบำรุงจิตใจเพื่อให้มีความสุขกายและสุขใจไปพร้อมกันก็อย่างที่เพื่อนบอกก็คือทำไมครับไม่มีทุกข์โดยเฉพาะทุกข์อะไรทุกข์ใจโดยเฉพาะทุกข์ใจจำได้ไหมแก้ที่ไหนง่ายที่สุดแก้ที่ใจใช่ไหมครับลูกถ้าใจเราสุขกายเราสุขไหม
1: ส
0: ุขนะครับแล้วที่ครูย้อนไปอีกว่าอริยสัจ4เนี่ยจะใช้ในการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างก็มักจะมีผลทำให้เกิดความทุกข์ใจนะครับเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นะครับก็อย่าลืมนะครับนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเอาละครับทีนี้มาเข้าเรื่องในวันนี้กันเลยในวันนี้ครูก็มีความทุกข์มาให้นักเรียนลองได้วิเคราะห์อีกนะครับ มีความทุกข์ทั้งหมด5อย่างด้วยกัน5ความทุกข์มีอันแรกครับเพื่อนไม่ชอบอันที่2อุบัติเหตุบาดเจ็บอันที่3โดนสุนัขกัดอันที่4โดนปรับค่าเสียหายและอันที่5ครับไม่เจอคนที่จริงใจให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์สิว่ามาจากอะไรและลองเสนอวิธีที่จะดับทุกข์นั้นหน่อยและลองคิดว่าถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรอ่ะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สัก5นาทีนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ทั้ง5เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มละ1เหตุการณ์ได้ไหมตัวแทนมาอธิบายให้ครูฟังกลุ่มละ1เหตุการณ์เริ่มจากเพื่อนไม่ชอบใครจะเป็นตัวแทนครับลุกขึ้นเลยครับกลุ่ม1
1: ความทุกข์เพื่อนไม่ชอบค่ะสาเหตุอาจจะทำตัวไม่ดีหรือพูดไม่ดีวิธีดับทุกข์ปรับนิสัยและพูดจาให้ดีขึ้นค่ะความดับทุกข์มีแต่คนรักคนชอบค่ะ
0: ถูกไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาอุบัติเหตุบาดเจ็บกลุ่มไหนครับ
2: ความทุกข์คืออุบัติเหตุบาดเจ็บครับสาเหตุคือไม่มีสติในการขับขี่รถวิธีดับทุกข์คือต้องมีสติในการขับขี่รถความดับทุกข์คือเราจะไม่เจ็บครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปโดนสุนัขกัดกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม2
3: ความคือโดนสุนัขกัดค่ะสาเหตุคือชอบแกล้งสุนัขค่ะวิธีดับทุกข์เมตตาสุนัขแล้วก็ไม่แกล้งสุนัขค่ะความดับทุกข์คือไม่โดนสุนัขกัดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาโดนปรับค่าเสียหายกลุ่มไหนครับกลุ่ม4
4: ความทุกข์โดนปรับค่าเสียหายสาเหตุอาจขโมยของคนอื่นวิธีดับทุกข์ไม่ไปขโมยของคนอื่นความดับทุกข์จะไม่โดนปรับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายข้อนี้ค่อนข้างที่จะโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมก็คือไม่เจอคนที่จริงใจเราลองมาดูนะครับมาดูสาเหตุวิธีดับทุกข์นะครับ
5: ความทุกข์ค่ะก็คือไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุก็คือคุยเยอะไม่รู้นิสัยที่แท้วิธีดับทุกข์ก็คือเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันซื่อสัตย์แล้วก็คุยคนเดียวค่ะความดับทุกข์ก็คือเจอคนที่จริงใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับสำหรับคำตอบนี้อาจจะโดนใจหลายๆคนใช่ไหมครับเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปทุกกลุ่มตอบไปดีมากเลยครับข้อแรกเพื่อนไม่ชอบอาจจะมาจากที่สาเหตุก็คือทำไมครับพูดไม่ดีมักตำหนิเพื่อนหรือทำไมครับว่าเพื่อนให้เพื่อนเสียใจวิธีดับทุกข์คำนักเรียนเราอยู่ด้วยกันเราต้องระวังคำพูดของตนเองแล้วเราก็จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับเพื่อนลดความไม่ชอบลงนะครับและหันมาพูดจาดีด้วยต่อมาครับอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือเกิดจากความประมาทหรือที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆก็เกิดจากการดื่มสุราวิธีดับทุกข์ได้นะครับก็คือดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทมีสติเหมือนเพื่อนบอกเลยไหมเหมือนเลยนะครับดังนั้นความดับทุกข์เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดนะครับต่อมาโดนสุนัขกัดเพราะอะไรล่ะครับชอบไปแกล้งสัตว์ชอบไปแกล้งสุนัขนะครับวิธีดับทุกข์ก็คือเมตตาสัตว์ไม่แกล้งสัตว์นะครับความดับทุกข์ก็ไม่ถูกสุนัขกัดต่อมาครับโดนปรับค่าเสียหายเนื่องจากอาจจะไปทำไมครับขโมยสิ่งของในร้านค้าที่เขาจะปรับโทษเป็นไงลูกหลายเท่าตัวของราคาสินค้าใช่ไหมครับทีนี้วิธีดับทุกข์ทำยังไงครับพอใจในสิ่งที่มีทำอาชีพสุจริตนะครับความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับได้สิ่งของมาด้วยความภูมิใจของตนเองไม่ได้ลักขโมยของใครมานะครับสุดท้ายไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุอาจจะมาจากคุยหลายคนคบหลายคนเนาะ

0: วิธีดับทุกข์ทำไงครับลูกง่ายๆเลยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับดังนั้นเราก็จะเจอคนที่จริงใจนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามต่อนะครับคำถามวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนเสนอมานะครับวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอมาเนี่ยตรงกับศีลข้อไหนในศีล5อ่ะคำถามแรกถามว่าวิธีดับทุกข์นะครับที่ใช้ป้องกันและแก้ไขในเหตุการณ์ที่1คือปฏิบัติตามข้อใดข้อไหนลูกข้อไหนตอบพร้อมกันเลยข้อไหนลูกตอนนี้กำลังท่องศีล5นะครับข้อเก่งมากข้อที่4นะครับเหตุการณ์ที่1คือทำไมลูกเกิดจากสาเหตุก็คือเพื่อนไม่ชอบเพราะอะไรล่ะสาเหตุคืออะไรลูกสาเหตุข้อที่1พูดจาไม่ดีอาจจะไปพูดจาว่าร้ายผู้อื่นนะครับก็แก้ด้วยศีล5ข้อที่4คือการไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาว่าร้ายให้ผู้อื่นนะครับข้อที่2วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่2คือปฏิบัติตามศีล5ข้อใดครับ
1: ข้อ2
0: เหตุการณ์ที่2จำได้ไหม
1: ได
0: ้อุบัติเหตุศีล5ข้อที่
1: 3
0: ข้อที่5ไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อให้มีสติและไม่ประมาทนะครับเอาแหละครับข้อที่3วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่3
1: 1 2 3
0: เก่งมากข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่รังแกสัตว์ด้วยนะครับหลายคนโดนสุนัขกัดนะครับเราจะเห็นในข่าวก็เพราะอะไรครับเพราะไปแกล้งไปทำคือสัตว์นะครับนักเรียนเราอย่าไปทำให้เขาโมโหอย่าไปทำให้เขาไม่ชอบนะครับต่อมานะครับสุดท้ายแล้ววิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่5คือปฏิบัติตามศีลข้อใดเหตุการณ์ที่5นะ
1: ข้อ 3
0: เก่งมากคือไม่ประพฤติผิดในกามหรือนอกใจนั่นเองนะครับนะครับจากเหตุการณ์ในช่วงแรกที่เราวิเคราะห์ไปทั้ง5เหตุการณ์วิธีง่ายๆคือเราใช้อะไรในการแก้ไขปัญหาเลยครับศีล5ข้อของเรานี่แหละใช่มั้ยครับใช้ศีลนะครับศีลในที่นี้ที่เราใช้คือศีล5นะครับในการแก้ไขปัญหานะเอาละครับต่อมาทีนี้ก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์นี้นะครับมี2 อย่างด้วยกันก็คือ1เศร้าหมอง2สับสนให้นักเรียนลองวิเคราะห์ครับว่าเศร้าหมองน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและทำยังไงถึงจะดับได้และถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรตามมาสับสนความสับสนเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีใดที่จะดับทุกข์และดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรครูให้เวลา 2 นาที

0: ล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูขอตัวแทนเศร้าหมองกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนในการอธิบายสาเหตุวิธีดับทุกข์และความดับทุกข์ดีครับกลุ่มไหนกลุ่ม3อ่ะยืนขึ้นเลยครับ
1: ความทุกข์คือเศร้าหมองค่ะสาเหตุคือความเครียดค่ะวิธีดับทุกข์ทำให้จิตใจสงบค่ะความดับทุกข์คือหายเศร้าหมองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสับสนกลุ่มไหนดีอ้าวกลุ่ม5
2: ความทุกข์คือสับสนครับสาเหตุคือมีเรื่องมากมายให้คิดครับวิธีดับทุกข์คือนั่งสมาธิครับเพื่อให้จิตใจสงบครับความดับทุกข์คือนะไม่สับสนครับ
0: เก่งมากครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับความเศร้าหมองอาจจะเกิดจากเพื่อนตอบมาว่าอะไรครับความเครียดหรือมีเรื่องทำให้เสียใจคนเราก็เครียดได้ใช่ป่ะนะครับวิธีดับทุกข์ถูกต้องเลยคือทำจิตใจให้สงบนะครับและก็ทำไมครับความดับทุกข์อารมณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับไม่เศร้าหมองละนะครับต่อมาความทุกข์ที่สองคือสับสนก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือทำไมครับมีหลายอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันเช่นวันนี้มีการบ้านหลายวิชาเหลือเกินใช่ไหมอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำอันนั้นก็ต้องส่งอันนู้นก็ต้องสอบทำไมครับเกิดความสับสนทีนี้วิธีดับทุกข์ทำไมครับ1อยู่นิ่งทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยคิดนะครับอันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะจากนั้นเราก็ทำไมครับดับทุกข์ได้ก็คือลำดับสิ่งต่างๆได้นะครับเอาละครับนักเรียนจากที่นักเรียนตอบมาครูก็มีคำถามครับคำถามจากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นคืออะไรครับที่เรียนได้ตอบมาวิธีดับทุกข์ของนักเรียนคืออะไรคืออะไรครับเก่งมากก็คือสมาธินั่นเองสมาธิสามารถใช้ในการดับทุกข์ได้ไหมได้เมื่อเศร้าหมองเมื่อสับสนนะครับเช่นอยู่นิ่งๆนะครับให้เกิดสมาธิแล้วก็ค่อยลำดับความสำคัญของงานลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก็ได้สมาธิถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อมาครับครูก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันมากใช่ไหมครับปัจจุบันเราจะเจอบ่อยนั่นก็คือ 1. วิตกกับข่าวลือ 2. ซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ลองวิเคราะห์สิครับว่า2เหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีดับทุกข์อย่างไรและดับทุกข์แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะ2 นาทีเหมือนเดิมช่วยกันคิดครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเหตุการณ์แรกความทุกข์แรกวิตกกับข่าวลือกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับอ่ะกลุ่ม2
1: ความทุกข์คือวิตกกังวลกับข่าวลือค่ะสาเหตุคือขาดการศึกษาจากข่าวลือนั้นๆค่ะวิธีการดับทุกข์ก็คือศึกษาให้เข้าใจมากกว่านี้ค่ะความดับทุกข์คือไม่วิตกกังวลกับข่าวลือค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนเอาต่อมาเหตุการณ์ที่2กลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม6อ่ะลุกเลย
2: ความทุกข์นะคะซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ค่ะสาเหตุนะคะไม่ดูรีวิวต่างๆให้ดีก่อนสั่งซื้อค่ะวิธีดับทุกข์นะคะดูรีวิวก่อนสั่งซื้อค่ะความดับทุกข์นะคะได้สินค้าที่ดีสามารถใช้งานได้ค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ้าวเอาจริงๆแล้ว2ความทุกข์เนี้ยเป็นสิ่งที่เราเจอมากมั้ยในปัจจุบันครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับวิตกกับข่าวลือก็คืออะไรครับอาจจะเกิดจากการขาดการไต่ตองเจอข่าวปุ๊บเชื่อเลยทีนี้เป็นไงครับเครียดวิตกนะครับเราดับทุกข์ได้คือทำไมครับศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นนะครับความดับทุกข์ก็คือไม่กังวลและหาแนวทางป้องกันได้นะครับต่อมาซื้อสินค้าออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้เกิดจากอะไรเหรอลูกเชื่อโฆษณาและทำไมครับราคาของสินค้าจูงใจ

ีวิวของการใช้สินค้าก็ได้นะครับและเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดีเอาละครับทีนี้จากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นเราเรียกว่าปัญญาเก่งมากนะครับปัญญาในที่นี้คือต้องรู้จริงอ่ะเอาละครับทีนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาพ้นทุกข์ครูจะมีนะครับสถานการณ์หรือความทุกข์มาให้นักเรียนกี่อันครับ3อันให้นักเรียนนะครับใส่ไปในช่องความทุกข์แล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุและเลือกวิธีดับทุกข์ซิว่าจะใช้ศีลใช้สมาธิหรือใช้ปัญญานะครับแล้วพอดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับอ่ะลงมือปฏิบัติเลยครับ

0: าล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ครูขอตัวแทนนำเสนอนะครับให้เวลานำเสนอให้บอกความทุกข์นะครับสาเหตุและวิธีแก้ไขหรือวิธีดับทุกข์นะครับโดยใช้ไตรสิกขาข้อไหนศีลสมาธิหรือปัญญานะครับแล้วก็ทำไมครับบอกว่าดับทุกข์แล้วจะเป็นยังไงความดับทุกข์นะครับอ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับ
1: ความทุกข์ไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยสาเหตุพูดจาไม่ดีหรือพูดโกหกวิธีดับทุกข์ศีลข้อที่4ห้ามพูดโกหกความดับทุกข์มีเพื่อนสนทนาด้วย
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากอ่ะต่อมาความทุกข์ต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3นะครับอ่ะ
2: ความทุกข์นะคะไม่มีจิตใจที่จะทำงานค่ะสาเหตุมีเรื่องราวหลายเรื่องเข้ามาทำให้ไม่มีจิตใจทำอะไรวิธีดับทุกข์ทำสมาธิค่ะความดับทุกข์จะทำให้เรามีสมาธิทำงานค่ะคู่มองเลย
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาสุดท้ายกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม2ยืนขึ้นเลยครับ
3: ความทุกข์เชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์สาเหตุประมาทในการเลือกซื้อสินค้าวิธีดับทุกข์ปัญญาตั้งใจสู่ดูสินค้าให้ละเอียดความดับทุกข์จะได้ซื้อสินค้าที่ดีได้ถูกต้องตามที่ต้องการ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละนะครับทบทวนที่เพื่อนนำเสนอไปข้อแรกไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยเราจะดับทุกข์ได้เราใช้อะไรครับใช้ศีลที่เพื่อนบอกมาคือใช้ศีลข้อไหนครับศีลข้อ4นะครับศีลข้อ4ในศีล5นะครับต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานใช้สมาธินะครับสุดท้ายเชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ใช้อะไรครับปัญญานะครับเอาละครับนักเรียนวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ
4: ไตรส
0: ิ
4: กขา
0: ไตรสิกขาประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นหลักการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับเป็นหลักการสำคัญนะครับที่จะพัฒนาตนเองให้ชีวิตเราเป็นไงครับสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะครับบางเหตุการณ์ก็ใช้ศีลบางเหตุการณ์ก็ใช้สมาธิบางเหตุการณ์ก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะครับเอาล่ะครับดังนั้นไตรสิกขาจึงเป็นหลักการพัฒนาชีวิตที่สำคัญนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คืออาณาปานะสตินะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่12เรื่องอาณาปานะสตินะครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูก็

0: ขอจบบทเรียนไตรสิกขาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์ไม้ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของ

ู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: สอง
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex.
1: Yeah, I feel tired. You know,
6: he feel tired to fight with us. To fight with us.
1: No, it's not fighting.
5: Look, we don't fight.
1: Just tired.
6: Please.
5: Maybe the goods come over here, and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอมามา
5: Look, I don't want to be really fat, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you for breakfast.
5: Okay,
6: okay, I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: แล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาละคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสต์เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
4: แน่นอนโอเค
2: เจอกัน
3: สู้ๆ
5: มาพ
2: ัก
5: ก่อน
3: เจอกัน
6: บ๊ายบาย
7: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
8: ไหวครับ
1: Are you ready
8: Yes
1: Are you ready
8: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่ yeah.
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
9: so let's know the ingredients
10: okay.
11: yes
10: this is a shrimp
9: okay.
10: this,
9: yeah.
10: this is a fresh milk this is a mushroom
12: you haven't seen it
13: no looks like an apple
9: I think that's true
10: this is a fish sauce it's very sour
14: So the one, the sauce and the lamb is same type because you said it's sour.
15: Well, it.
14: So it's the same?
9: No,
10: it's not the same.
7: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเพรมกับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเพรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเพรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: foreigner
4: parsley
1: foreigner parsley
16: คือ parsley
1: ที่จริงใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
16: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินหอยจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: this one is ใบมะกรูด
17: มะกรูดเลย
18: the Thai herb
19: lemongrass
20: okay
19: the blossom and it is spicy
7: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: I don't know.
21: It's
14: Thai word.
21: It's a Thai olive oil.
5: I just think, use one that's
9: good. Just use one.
5: Okay.
9: And then put it in the pot. Next step.
10: Fish sauce.
6: The fish sauce is for one
9: yes. tablespoon fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
6: ถึงไหนแล้วอ่ะ
9: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
6: ใส่นมตามเลย
9: โอเค next step when the water boil you just put the milk
6: the last step is put it in the bowl
9: โอเค

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: Nice.

0: Look at her fans.
1: What do you hear?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. You tasted it 2 times, you know? Taste 2 times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
6: Wait, wait a minute. Again, too sour? Maybe something is wrong with you.
5: You don't like sour.
6: When you say
3: it's too sour. How about you?
7: Is, I think, in my opinion...
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
6: Good guy.
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: But I think the first pet is better.
3: Yeah.
1: Yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me, the best one is
6: Let me guess. The best one is for me
7: more. The best one is this team.
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
7: แรกๆก่อนนี้คือเรื่องรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
3: บนเรือ
1: ชาพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: นี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
3: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
3: ัน
1: มีความยากระดับ
3: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
3: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
7: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
9: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
9: Wow
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
9: Show them.
2: What is this one?
9: Over
2: there. Fun. Thai boxing.
9: Sword.
3: Yeah.
4: this pet is bong pet. It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
10: It's Catholic church? You say Catholic church. Okay.
2: Catholic church.
10: Yeah. This one?
2: This one, this one. Yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
4: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Zhaohuiya River and Basak River, it will come to
10: together.
4: Together, yeah.
11: Do you have in a three river, right?
4: No, but it's three sections, but just two river, yeah. Okay, this one is Zhaohuiya River. Zhaohuiya, yes.
11: The last time was the Basak River?
4: Yeah.
11: This one and the last one.
4: Yeah.
11: Yeah.
8: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์กราชิราชพาเลส they have a professional monk, but
10: professional?
2: Top of monk, the most famous.
10: Professional.
8: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
2: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next isสีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
8: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
2: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic okay
0: chic
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear tear tear you have to tear tear it tear tear tear
8: tear
6: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิก
7: ไม่ใช่นะ
6: แต่ว่า chic
7: chic เลย chic ไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่าน
6: ะคะลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นั่นเองคือชี
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water lemon water
10: เลมอน
9: ซับ
10: เปรี้ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ตอบถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscle ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two, and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5กันเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือ

เรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็ sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมครับ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับอย่างนี้คำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับI'm thinking of buying a new phone. I'm thinking of buying a new phone. ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้นะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแม่พูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นแถวนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงอย่างกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม่เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ยอยู่ die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า of นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I am proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังแอะตังหมดWe ran out of money. สุดท้ายครับ we ran out of the shop. วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper. we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper

ต่อไปนะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยคือตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind ofในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ a kind of อย่างเดียวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinder ได้เหมือนกันนะ kinda kinder คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสนึงนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับDo you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็yes I said kind of นี่นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณจะมาทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟนี่มันร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hotค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่าค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด menu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารหนึ่งจานเขาเรียกว่า dish นะครับ

คนไปสั่งไปบอกว่า I order 4 menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered 4 dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ Prawns Peanuts นะฮะ Bean sprouts ผัดไทยเป็นต้น Consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า off เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ตYou have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies of your passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind me can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนเนี่ยนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยชน์นี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหม you remind me of my ex girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยชน์แบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ drop นะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods นะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school or they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไปดรอปนะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวไม่เจอยังว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้ก no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice? นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoes.หรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลัง

พูดด้วยความมั่นใจ speak with a loud voice and speak with confidence นั่นเองนะครับ I agree with you ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her I like to argue with her ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal เนี่ยอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับ She is going out with him She is going out with him ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนอื่นๆนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1
2: 2 3 4 5 6
0: 7 10อนุนั่นแหละ13 14
1: 14
0: 18 19
1: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
3: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ40 6ใช่ไหมอ่ะ47
1: 49
2: 49 50 50

0: ไม่ใช่ไฟล์นะคะ
1: 50
0: ไม่ได้เล่นไหนๆนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหมใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: น้องก็สอบแล้วค่ะว่าก็เป็นนาทีค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ1 14ว่า
3: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
3: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะนะก็เลยมีแค่60เนาะ
2: เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
3: ครับทูที่วัน
0: ใช่
2: เข้าใจแล้วยัง
3: มีทู
2: เข้าใจแล้วยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
3: ทู
2: ไปยี่สิ
3: บเอ็ก
2: แล้วก็
3: ไปที่วัน
0: ยังไม่ใช่
2: เอาก่อนดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
3: ดูเมื่อวาน
2: หนึ่งสอง
3: เอ็ก
2: สามคนนี้ค่ะเอ็กซ์สองสอง
3: เ
2: ด
3: ี๋
2: ยว
3: ประ
2: มาณ
0: เอ็กซ์เวนตี้วันยังไม่ชอบ
2: ยังไม่ใช่แล้ว
0: เช่นเดี๋ยวก่อนนะเ
2: อ็กซ์
0: นะก่อน
2: หนึ่งสอง
3: อีเลเวนอีเลเวน
2: หนึ่งอ
3: ีเลเวน
2: เดียวหนึ่งสองสามคนไหนล่ะตั้งที่หูก่อนเก็บ1 2 2ยังไม่ตรงเลยซับคนนี้
0: โอเคนะได้แล
2: ้
0: วถ
2: ู
0: กแล้วนี่สามอันนี้เนาะ
2: อ่ะ

0: เราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11อ่ะนะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ต่อใครพยายามใครตั้งใจเรียนก็จะหมดได้ตั้งที่หมู่ก่อน
3: ตั้งที่หมู่ก่อนทุกคน
4: ไม่อยู่ที่จะหานะมา
5: ได้ไม่มีกี่ดอก
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
5: า
2: ะ
5: แต่ไม่มีกี่จะแบ่งโบยจืด
2: ห้าเดี๋ยว
0: ก
6: ่อนไหว
2: นะให้ตั้งก่อน
5: หนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
7: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
7: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
7: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
7: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
7: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
8: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า
8: swim
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า runให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
8: dance
0: ทำอะไรคะ
8: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
8: เต้นยังไงก็ได้ใช
0: ่
8: ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a songทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ซิงเกิลซองนะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
8: laugh
0: ยังไม่ใช
7: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football

0: ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
1: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watchแฮนะคะไม่ใช่เฮดนะหัวใช่สระผมเอาแฮก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข
0: ้
1: างหน
0: ้
1: า
0: ฮะ eat กินกินทำท่ากินนะคะเอออะ drink
1: ดื่มเหล้า
0: ดื่มใช่ไหมทำท่าไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
2: เล
0: ่
2: นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่เทคอาบาสทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร์นะเทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอาบาสตรงนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอาบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
3: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: เก้า
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลย
3: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟัง listen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆครับเรากำลังสบายจุกปมมือท่านปมมือค่ะ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
3: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
3: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
1: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
1: สวิม
4: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ลูกกับจำ
0: โอเครอด

0: เพลงเพราะมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
2: เทิร์นเลฟซ้ายขวาซ้ายถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ไลฟ
2: ์เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆ
1: น
0: ี
1: ่ค่ะ
0: มาเลยมาเลยมาเลยมา
2: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
2: สลีปสลีปไม่ได้ให้เต้นนะเต้นมา
0: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
2: ดีคะ
0: โอเค
1: คุณนี่ต้องเปิดเสีย
2: งครับก่อนอ
1: ื่
2: นเราเล่นเ
1: พล
2: งก่อนด
1: ี
2: กว่า
1: ได้ไหม
2: ครับ
1: ฮ
2: ึ
1: บเล่นเ
2: กม
1: คร
2: ับ ร้องเพลงดีกว่าเล่นเดี๋ยวลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะที่ห้าเลยค่ะ
1: ฮึบเล่นเกม
2: ครับบัฟฟี่เหมือนบัฟฟี่เล่นเกมครับ
0: Sit down and sleep.
2: Wake up, wake up. Sit down.
0: Wake up. Wake up.
2: ตื่นแล้ว
0: Wake up. ตื่นนอน Get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต
2: ่
0: อถือเอาไว้ถือไว
2: ้
0: Three. Number three. Number three.เต้นเมาคลีล่าสัตว
2: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
1: ลอง
2: เพลง
0: เอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
2: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
2: ต้องเต้นนะสามสี
1: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
2: ถ้าไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
2: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ค่ะ16ไม่ฟังเลย
0: 16มา
2: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
2: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ
0: ไม่ดีเลย เพื่อน
3: laugh
0: laugh ให้ทำอะไรแล้ว
3: laugh
1: กระโดด
0: โดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห
4: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห
0: ้ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
1: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
5: ทเวนตี้โฟร์ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
1: ตีลังกาล้าง
0: เช็คอาบาส
1: ตีลังกาสาดน้ำรอบอาบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: ใช่ดี
0: อ่ะอย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: home teacher Greg. แล้วน้องๆ ซ้อม อะไรกันอยู่ครับ
2: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ ได้ยินเสียงด้วย มันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับ เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
3: My name is Vanchanok Mutitit. My nickname is Senkapoor. I'm 12 years old.
4: My name is Hatewan Mutitit. My nickname is Jamtuni.
0: และคนสุดท้าย
5: My name is Kishanok Mutitit. My nickname is Chomchan.
0: Nice to meet you.
6: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะ หนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
7: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
6: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะ แล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
8: เดี๋ยวเราสร้างช่องชาและช่องบ่ายไปแล้วชิเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเรา แต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิเชอร์ได้ไหมคะแน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า
0: lead vocalist
8: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
3: I'm play guitar and singer
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจำจุรีฮะเป็นมือกลองค่ะมือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
3: I am drummer
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
9: I am piano
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็น อะไรครับนักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
9: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรีเพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็
6: ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค่ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนเลยย่อจากคำว่าอะไรครับมาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จันกพรแล้วก็จตุพรค่ะยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
3: เปียโนดรัมไวโอลิน
0: and guitar too โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์เกรกอยู่แล้วเก่งมากจัมจูรีเล่นอะไรบ้างครับมีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้าโอ้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
9: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลอง
10: ไวโอลินร้องเพลงร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมฮะเป็นค่ะเดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิโอ้หนูจะร้องให้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับก็เล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่จันกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมา ก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างละกันตั้งวงไปเลย
11: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหรือหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะ
10: การทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยพี่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
11: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจ

0: เพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
1: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
2: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind
3: แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
4: หนูเตรียมเพลง It's a Big Surprise กับครูสปาย
3: โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
5: หนูเองค่ะ
3: โอเค let's do it
6: it's

0: แล้วมีท่าให้ทำด้วยใช่ไหมครับ
1: Itsy bitsy spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Up came the sunshine and dried up all the rain The itsy bitsy spider went up the spout again
0: โอเคได้แล้วนะครับ

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsyจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider outเกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ Out came the sunshine sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spiderwent up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนไปค่ะ
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
2: School Supplies ค่ะ
0: School Supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
1: ่มี
0: ด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: still don't use them
0: ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอคือตัดขันหาปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
3: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิเช่คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเช่ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: คุณเชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จุกแกกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Ah, welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จุกแกกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ดีกว่าออกเสียงฮะ sunshine
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงม
0: ุมเก่งมากคำที่3 water spout
1: water spout
0: คืออะไรครับคือ ท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม
2: in y

0: มีคำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: Notebook
0: สมุด Scissors
1: Scissors ช้าง
0: ไก่ช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ Thank you
1: Thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ Thank you for your support
4: Thank you for your support
0: Thanks for having my back
4: Thanks for having my back
0: You made my day
4: You made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กับพอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
6: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบค
0: ุ
6: ณค
0: ่
6: ะ
0: โอ้แล้วTeacher Gregรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยTeacher Gregต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้Teacher Gregร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
7: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa, three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่ school supplies. A. Folder B. Eraser C. Cleanser.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser ครับผม Down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
8: มาเทลงมาเทลงมา

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: If anything is going to destroy natureIt should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะ รือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนะหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างเราเนี่ยกำลังหลั่ง

0: อะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่สองก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะสามเคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะน้าหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่าน้าหนิงมีใจรักรักในการพูดน้าหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่สองการพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับน้าหนิงแล้วทุกเวทีคือครูน้าหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสรุปมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของน้าหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
1: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
2: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
1: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
3: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
4: ์
3: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
4: 5ล้าน
3: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์บอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
4: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
3: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
4: ้
3: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เรา ใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
1: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
2: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด eco shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
4: า
2: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
4: ใช
2: ่หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
4: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
2: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
1: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
5: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
6: โอเคครับ
5: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
7: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
8: ่
7: แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะ

0: พูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
1: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจําคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากําหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
1: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทําไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
2: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
0: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้คือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงและแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
3: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
4: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กเห็นตอนเด็กมีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสักสิบขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชายสองคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
0: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
5: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
6: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
5: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า

0: day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: เราก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
1: ้ฟีลลิ่งของตัวเราเอง
0: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
1: ่ในแต่ละที่ของเรา
0: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันแล้ว
2: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
3: สำหรับน้องๆนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
2: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น

0: รายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่า

ที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในเด็กนี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth B E R T H

อ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship burst at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะ

หรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth she's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหน่วยครับในรายการ AYC for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: หน่วยจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาอีกแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Fight
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus

Campus Campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า fieldfield เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่า campingcamping ไป camping ละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปเต็นท์กับเพื่อนๆ นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camperTo be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ To be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ To be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศ

เย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast เป็นคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องค่ะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinkOn the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินส์เบอร์เกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะ

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
5: what destinations do you have
4: The station หัวลำโพง3เสนหลัก4รังสิต
6: โ
3: อ๊ยตายแล้วมาจากไหน
6: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า what destinations do you have destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
4: โอเคค่ะ we have many destination
5: I'd like to go sightseeing
4: ฮะ
6: ฮะไซส์สีหญิงแฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับไซส์สีหญิงไม่ใช่ไซส์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับ sight s i g h t ก็คือการมองเห็น seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
4: I recommend you water market
5: water market
4: water market
5: Oh, like this?
4: Yes.
5: Oh, do you mean floating market?
4: Floating market.
6: Cook floating market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะ
4: อ
6: ๋
4: อ
6: ไม่ใช่ water market. Water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
4: อ๋อ okay. Yes. Floating market.
5: No, I don't really like shopping.
4: อ๋อ Do you want to go to the beach?
5: The beach? Oh, like dancing.
4: you like?
5: No, I don't like nightclubs. Everybody makes fun of my dancing.
6: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
4: Would you like to go to the beach?
5: Oh, the beach. Yes, I heard of this great place, Koh Phi Phi.
4: Koh Phi?
5: No, not coffee. Here.Koh Phi Phi Lay.
4: You mean Iceland?
5: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
6: หมายถึงเกาะใช่ไหม
4: เกาะค่ะ
6: โอ้โหออกเสียงก็ซะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในThailandส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น ph ตัวอักษร ph เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ้อนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น phi ก็เป็น coffee fee หมดแล้วครับน้องกุ๊ก
4: อ๋อ pp island
5: yes I want to go there
4: okay would you like to go scuba driving
5: yeah. like driving in to see coral yes amazing Thailand
3: พี่คริสคะเขาดีใจอะไรอะคะ
6: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
3: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
6: ก็ต้องมีอะไปใส่ตัว R สิคือก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
4: excuse me sir scuba diving to see the coral
5: oh scuba diving oh
4: yes
5: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
3: อ๋อลุมพินีพาร์คจักรพาร์ค
6: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแหมคุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คก็จะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจักรกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
4: เขาใหญ่ national park
5: Ooh, that sounds awesome I want to go there too So how much does it all cost?
4: Okay. รวยแล้วงานนี้ It cost 20,500 baht.
5: Huh? 20,500?
4: Yes.
5: But I only have 500.
4: 500 dollar.
5: No, 500 baht.
4: 500 baht? Yeah.
1: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ย
0: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลย
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่าซาวสามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ This plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
1: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Excuse me
7: yes?
5: I'm looking for Mr. An
7: All right yes I am
5: Oh you're Mr. An
7: Yes you're right
5: Oh okay
7: Yes how may I help you
5: I'm supposed to come and meet you
7: Oh you must be their friend Lung Ling
5: Not Lung Ling I'm Lung Lang
7: All right yes. I see yep this is some hard cash from your friend at home.
5: Hard cash? เงินสดสดอู้ยรอดแล้วรอดแล้วโอ้คุณมา thank you so much.
7: Alright. So is it the first time in Penang?
5: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
7: ์ Okay. Then why not while you're here, why not you just let me take you for a tour?
5: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โห

0: ุณโหลดทับจริงๆลุงหลัง
1: I guess I would be honored ก็เป็นเกียรติเลยละครับเนี่ย You're Mr. Mr. An right
2: Yeah right
1: Yo that name sounds very Thai
2: Because I'm Thai ครับคนไทยครับ
1: แล้วพี่ทำไงให้ดีอ่ะ
2: ครับผม
1: โอ้โหโชคชะตาที่3อะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
2: โอเคครับงั้นสุดทางนี้เลยครับผม
1: ไอ้ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
2: ได้ครับเข้าได้หมดครับผม

0: is beautiful สวยจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: So why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะพีนังเนี่ย Why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: This particular place is already 131 years old
0: 121ปี
1: Since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: From rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ your sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า charm กับคำว่า cram นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า charm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ aก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their wayตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่น
3: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า crumb กับคำว่า crumbs ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crumbs นั่นเองค่ะ She doesn't like eating crumbsเพราะคำว่า crumbs เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดี

0: TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ calm นั่นเองค่ะ Stay calm whatever happens แปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
1: เอาล่ะค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการอยู่ให้รู้
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆแล้วยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったのでこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
5: ที่ดูตัดจะมาช่วยเรื่อง
4: มัสซาจิทำไ
3: มมัสซาจิ
4: ก็น่าฟูนิสเตนาร์เบก
3: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
5: แต่โดนทุกเวสนี่อะไรตายหรือว่าเซมูนะครับมันจะไม่ได้ครับ
4: คุณจะตายได้ใช่อะไรแต่ไม่นาน
3: อยู่เธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยมันก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
2: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
4: これ赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いので
3: นี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
4: ฟุตโคนาโดโกโตเนียเต้เส้นができやすくなる
3: 血栓ใช่เส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับ
4: ว
3: ิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยน่าจะยาวขึ้นนะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
3: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็

0: ความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อยคุณก็เลยเป็นโรคง่าย
1: 関連がどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて、
0: はい、เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
2: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
0: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
1: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるのは次
2: แต่ว่าข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
1: ฮิฮัตส์น่าไทยเดทักซันทอริลุง
0: อ๋อฮิฮัตส์ตึ้งด
1: ้วยฮิฮัตส์ลองเพปเปอร
0: ์ฮิฮัตส์ผมก็งงฮิฮัตส์แปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตส์มีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
2: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
1: そうさなんだけど
0: それみたいな
1: もんねちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
0: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองเมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนจะเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
2: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
1: こうやって30秒
0: あ30秒
1: 30秒頑張って
0: はいはいยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
1: 30秒
0: โอ
1: ้ตัวนั้นอ่ะ
0: โอ้ได้คนนี้โอ้ทําให้เลือดเนี่ยลงมาเนี่ยรู้สึกร้อนน่ะ
2: ลองทําดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
0: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。でね、ข้อมูลส่วนตัวห้ามดูก่อนคร
1: ับ
0: 。ข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ดูนะครับ。
2: ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ。
1: このすごく細いからこの厚みで。
3: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทําให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่าง
0: ๆ長さはいいんですけど
1: 長さはうんで時々ねじれて
3: ก็เราโชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทําให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีก็ยังถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
2: เส้นเลือดฝอยอ่อนแอ

0: อาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
1: 138種法病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
2: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีทั้ง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลาเรากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
3: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
2: อันนี้อบเชยอบเชย
3: เอออบเชย
2: นั่นแหละอบเชย
0: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
4: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behaviorแปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
4: observation เป็นคำนามแปลว่าสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
5: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
4: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
5: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
5: ้ใช่แล้วค่ะและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

เป็นประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าที่สุดอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
4: ไม
1: ่ดีเลย
4: แบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลีย
1: ด
4: จริ งๆ
1: แย
4: ่
1: จ
4: ัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
8: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพ

0: ที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
3: วิ
4: ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
4: แกะสลัก
3: ออกมาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อร
4: ่
3: อยอร่อย
4: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
4: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
4: Yeah.
10: No. Yeah.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll right, eat, right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道。

0: 和每个角落里都能找到的味道。
1: 好好喝。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
4: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
4: บ๊ายบาย
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well So some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my, fly, and type There's also fancy, 40, and hungry And remember there are many more words that use Y as a vowel

0: แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว let's go to the first game
2: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
2: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
2: The word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เดี๋ยวเราไปเลยค่ะทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ bike stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค่ะ
0: ที่หวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
6: F O L O W
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อใบพลูค
0: ่
7: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
7: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
7: ้50 50ค
0: ่
7: ะ
0: 50 50Professor
2: Your word is review
7: R O V I EIncorrect.
2: I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
8: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
8: ป.6ค่ะ
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดี

0: นะคะ
1: ค่ะ
2: Your word is between
1: B E T W E E N between
2: Okay your answer is correct congratulations
0: Yay!
2: Your word is complete
1: C O M P L E T
2: Okay your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
3: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
3: P A I N T B R U H H
2: Okay, your answer is...Correct! Congratulations!
0: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
3: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
3: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
0: ับ
3: Brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
4: สีเปื้อน
0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะ เอ้า ไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
3: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
1: F L O W E R flower
2: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้งในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
6: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
7: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีก

0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
2: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไรบอดี้บอดี้คือ
2: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now. Eyes.
2: E-Y-E.
3: Eyes.
2: E-Y-E-S.
3: Ears.
2: V-A-R-S.
3: Face.
2: F-E-S-E.
3: Face.
2: F-E-S.
3: Face.
2: E-C.
3: Face.
0: Pass. Pass. Pass.
3: Fingers.
2: F I N G E R. S.
3: Chin.
2: S-C-H-I-N.
3: Chin.
2: S.
3: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
2: C-H-I-N
0: Is that right, professor?
3: That's correct.
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือให้ตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
2: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now. Music.
2: M-U-S-I-C.
3: Tie.
2: T-H-A-I.
3: Art.
2: A-R-T.
3: Math.
2: M-A-T-C-H.
3: Math.
2: M-A-T-C.
3: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
2: Pass.
3: Reading.
2: R-E-A-D-I-N-G.
3: History.
2: Pass.
3: Gym.
2: Pass.
3: English.
2: E-N-G-L-I-S-H.
3: Science.
2: Pass.
3: Writing.
2: W-R-I-T-I-N-G.
3: Math.
2: M-A-T-H-C.
3: Math.
2: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
2: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
3: gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
2: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
2: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
3: We will start now. Saw.
2: Pass.
3: Knife.
2: K-N-I-F-E.
3: Nail.
2: N-A-I-L.
3: Scissors.
2: Pass.
3: Hammer.
2: H

0: M-E-R.
1: Torch.
0: P-O-R-C-H.
1: Pin.
0: P-I-N.
1: Broom.
0: V-R-O-O-M.
1: Pliers.
0: Pass.
1: Screwdriver.
0: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R.
1: Saw.
0: S-A-W.
1: Scissors.
0: S-I-S-C-E-R-S.
1: Scissors.
0: S-I...
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
0: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
1: scissors is spelled S-C-I-S-S-O-R-S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
1: correct spelling of pliers is P-L-I-E-R-S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
4: รูปทรง
2: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now cube
4: class
1: cone
4: c o n e
1: side
4: S I Z E
1: side
4: S I C E
1: side
4: path
1: star
4: S T A R D S T A R T
1: star
4: S T A R
1: oval
4: path
1: circle
4: CC L C K
2: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
4: วงกลม
2: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
0: C U B E
2: C U B E ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ ovalมีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
2: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
4: น้อง
2: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
2: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now Bat
6: B A T
1: Net
6: N E T
1: Pin
6: P I N
1: Goal
6: G O A L
1: ball
6: b a a l
1: shoes
6: s h o e s
1: board
6: b o r a d
1: different board
6: b o r a r d
1: swimsuit
6: s w i m s u i t
1: volleyball
6: v o l eV O L A V O L I
1: volleyball
2: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V O L L E Y B A L L ครับ
1: yes that is correct great job
2: all right เก่งมากเล เลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others we naturally light our own way
2: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
2: Good morning
1: Bye bye
3: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria.There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
7: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
3: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
7: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope methodand 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
3: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
7: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief thatThere are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทาง

เนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิคเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะ

0: ชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารได้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันได้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอัวชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการอั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่งก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่งก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่งก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเขาทำนี่เทแรกนี่เขาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปออกงานนะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาเคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเห็ดถอบเนาะทำไส้อั่วไอของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเขาบอกคือมีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเขาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะ ของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับ

ไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทำคิดว่าเขาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังจิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเขาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเขาใส่ให้พอดีนะเจ้าเขาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมกันนะจ๊ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แท้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทำไส้อั่วโดยเฉพาะอะเจ้าขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอะจ๊ะเราต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์ลักก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยัญชนะครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนํามาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนําไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีทบอลปั้นเป็นกลมๆแล้วนําไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาติหนึ่งฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจครับแล้วก็เดฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นวันที่25ของโปรแกรมซีซั่น5แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ stretching นะครับ stretching หลังจากที่เราออกกำลังกายมาติดต่อกัน3วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับ3วันที่ผ่านมามีแบบส่วนไหนปวดตึงมันพิเศษมั้ยครับวันนี้จะพายืด
1: สัปดาห์นี้ไปน่าจะเป็นวันที่2ครับจะเมื่อช่วงแบบหลังใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็คอมเมอร์เซอร์นิดนึงครับ
0: ใช่เพราะจริงๆ3วันที่ผ่านมาจะโดนเกือบครบทุกส่วนเลยว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เลยจะเป็นวันที่จะได้พักนิดนึงแล้วก็จะพายืดเสร็จอาจจะมีบริหารนิดนึงตอนท้ายแล้วก็เป็นโมบิลิตี้เป็นการทั้งยืดและเคลื่อนไหวเป็นอีกตัว
1: ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มยืดกันเลยก่อนที่เริ่มยืดวันนี้เป็นวันรีคัฟเวอรี่เราจะเริ่มด้วยการหายใจก่อนนิดนึงนะครับจริงๆหายใจเป็นเรื่องสำคัญโอเคหายใจเป็นหายใจมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันวันนี้จะสอนหายใจแบบมีประสิทธิภาพเราเคยสอนกันไปแล้วคือมือนึงอยู่ที่อกมือนึงอยู่ที่ท้องนะครับหายใจเข้ามือเฉพาะที่ท้องขยายขึ้นแล้วก็ยุบลงขอสัก8ลมหายใจอยู่กับตัวเองดูครับหายใจเข้าลึกผ่อนคลายแล้วหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องจะออกท้องแฟบตอนที่เราหายใจมือที่อยู่ที่อกจะขยับบ้างก็ได้แต่ว่าเริ่มต้นให้หายใจเข้าโดยที่ท้องขยายขึ้นก่อนนะครับเป็นการใช้กระบังลมในการหายใจเข้าเพื่อที่จะได้หายใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจออกลึกๆยาวๆอีกสัก2ลมหายใจระหว่างนี้ลองใช้ศาสตร์ของโยคะลองดูร่างกายตัวเองตึงตรงไหนเป็นพิเศษวันนี้เราจะพาผ่อนคลายพายืดมันอีกทีนึงโอเคค่อยๆลืมตาใครที่นอนอยู่ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งครับยืดตัวขึ้นเริ่มจากคอก่อนค่อยๆหันซ้ายหันไปสุดที่เราสามารถหันได้ค่อยๆหันขวาตัวเปิดยืดขึ้นมาไว้นะหันซ้ายถ้างอตัวอยู่จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หันขวาขออีกทีนึงครับซ้ายและขวาจากนั้นนำมือไปประสานไว้ตรงท้ายทอยออกแรงดันลงพร้อมกับคอเราต้านขึ้นเป็นการเกรงกล้ามเนื้อคอเบาๆ3 2 1เสร็จแล้วมือมาไว้ใต้คางแถวกระดูกนะครับไม่ได้จิ้มเข้าไปตรงที่นิ่มๆนะตรงกระดูกค่อยๆดันขึ้นพร้อมกับเราต้านลงเบาๆต้านการออกแรงตรงนี้3 2 1โอเคต่อมาเป็นท่าหนึ่งที่ช่วยเรื่องปรับโพสเจอร์ที่คอยืดนะครับนั่งตัวตรงไว้แบบนี้แล้วค่อยๆเก็บค้างเข้ามาปล่อยออกเก็บค้างเข้าปล่อยออกสัก5ทีครับระหว่างที่เก็บค้างเข้าเราจะรู้สึกบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้แล้วปล่อยออกถ้ารู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สามารถหักกำแพงได้นะตัวเราติดกำแพงแล้วค่อยๆดันคอเข้าแล้วดันออกเหมือนเต่านิดนึงนะ
2: ดันเข้า
0: ปล่อยออกสุดท้ายโฮไว้โฮ3 2 1โอเคจริงๆท่านี้เป็นท่าที่ดีมากนะครับสามารถทำได้ทุกเช้าได้เลยนี่จะบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มจะเป็นเขาเรียกว่า head forward จากการเล่นมือถือเยอะ
1: ๆก็เลยเกร็งกล้ามเนื้อคอเยอะ
0: ใช่เกร็งตรงนี้แล้วตรงนี้จะโดนยืดมันก็เลยจะยืดมาเมื่อกี้เราบริหารให้มันช่วยกลับไปแต่มันก็ใช้เวลาทำอยู่เรื่อยๆจะเห็นผลแน่นอนครับต่อมาเราจะนอนไปที่พื้นครับลักษณะมือเราจะเป็นแบบนี้โดยที่ศอกและข้อมือวางไว้ที่พื้นโอเคแบบนี้นะครับระหว่างนี้เราจะค่อยๆไล่มือขึ้นมาจนแขนชิดหูระหว่างที่ไล่ขึ้นมาพยายามให้ศอกติดพื้นไว้ไล่กลับลงมาครับศอกติดพื้นไว้ดีดันขึ้นไปจนแขนยืดหูโอเค2ขอสัก8ทีครับ ดันขึ้น3ระหว่างที่ทำหลังพยายามชิดติดเบาะไว้4 5 6 7อีกทีเดียว8เดี๋ยวเราจะทำท่านอนแล้วค่อยๆไล่กลับขึ้นไปแต่ท่านอนซีเควนต์นอนให้หมดก่อนแล้วกันเราจะเริ่มจากแฮมสตริงขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งกอดไว้ใต้เข่านะครับระหว่างนี้หายใจออกดันแขนตรงพร้อมกันดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยลง1 2ปล่อยลงค่อยๆดึงยืด3 4และ5ต่อเนื่องมือซ้ายค่อยๆดันเข่าขวาไปด้านซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้มองไปทางขวามือค่อยๆดันไปเท่าที่ไหวช้าๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปฝืนมากนะครับแค่กดจนรู้สึกว่าตึงๆยืดๆแล้วค้างไว้จริงๆแค่นั้นก็พอแล้วฝึกไปเรื่อยๆมันค่อยๆยืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3 2 1อีกข้างหนึ่งครับก่อนไว้โอเคหายใจออกดันขึ้น1กลับลง2 3สี่โอเคใช้มือขวาดันเข่าซ้ายมาทางขวาหัวไหล่ซ้ายติดพื้นไว้หันไปทางซ้ายฝั่งตรงข้ามออกแรงดันลงเบาๆค้างอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งกลับมาตรงนี้กอดเข่าสองข้างเข้าเหมือนเรากอดแบบนี้ตัวโค้งนิดนึงได้ใช้น้ำหนักตัวเราในการนวดหลังคลายหลัง3 2ต่อไปเข้า Happy Baby Pose ครับเราจะจับด้านนอกของเท้าปึ๊บพร้อมกับดันลงมาข้างล่างเปิดออกเป็นท่า Happy Babyเสร็จแล้วเรา rock the baby กดซ้ายกดขวาระหว่างนี้พยายามให้หลังเราหลังล่างติดลงมาที่พื้นนะครับช่วยคลายหลังล่างไปในตัว3 2 1โอเคค่อยๆเอียงตัวแล้วค่อยๆดันตัวเองกลับขึ้นมาครับต่อมาเราจะอยู่ในท่า all four บ้างท่า cat and cowคลายหลังแค่5นาทีพอโกงหลังขึ้นเยอะๆแอนลงมองขึ้น1โกง2ปึ๊บ3 4 5เสร็จแล้วท่าต่อเนื่องครับอันนี้เก็บไว้เฉยอาจจะถ้าเตะขาไปแล้วหมุนกลับมาคลายสะโพกหนึ่งต่อ5ที2วาดกว้างๆ3เตะแล้ววาด4และ5กลับอีกด้านนึงเปิดขึ้นหมุนกลับมา1 2 3เปิดข้างๆ4และ5อีกด้านนึงครับเตะขาไปตรงๆหมุนกลับมา1เตะกลับมา2 3 4 5กลับไปด้านหนึ่งเปิดครึ่งข้างๆแล้วหมุนกลับมา1 2 3 4 5
2: ให้ผ่อนคลายคลายมือนิดเดินคลายไหล่นิดนึงท่าต่อไปจะเป็นท่าคล้ายๆ High Plank ไปที่ Down Dog
1: ครับ
2: จะใช้หัวไหล่ในการ Stable นิดนึงโอเคพร้อมไหมครับ
1: ครับ
2: อาจจะอยู่ในท่า High Plank แล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปที่ Down Dog
0: ดันเหมือนกดอกลงไปแล้วกลับมาที่ไฮแพงอันนี้หนึ่งถอยสะโพกขึ้นสองกลับมาครับห้าทีพอดันขึ้นทุกครั้งที่ดันขึ้นเราจะเน้นที่ให้อกลงไปหาพื้นเยอะๆกลับมาครับสามทุกครั้งที่กลับไปให้พยายามขาให้ตึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้รู้สึกยืดแฮมสตริงสี่สุดท้ายครับอีกทีหนึ่งห้าเสร็จแล้วเราจะค่อยๆให้ส้นเท้าฝั่งซ้ายแตะพื้นฝั่งขวาแตะพื้นยืดน่องสามห้าแปดเก้าสิบโอเคเราจะค่อยๆก้าวขาขึ้นมาข้างหนึ่งอยู่ในท่าสไปเดอร์สามารถวางเข่าลงได้ถ้าจะผ่อนคลายท่าลงมานิดนึงขอฝั่งละ8ทีครับค่อยๆกลมลงแตะออกเปิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอีกฝั่งครับกลับมาก่อนก้าวขาขึ้นมาค่อยๆลงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดถอยกลับมาอยู่ในชายโพสเดี๋ยวเราจะมีท่าต่อไปครับอันนี้ให้ได้พักนิดนึงผ่อนคลายลงสามสองหนึ่งโอเคค่อยๆกลับขึ้นมาครับจะเป็นท่าต่อเนื่องก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือทีนี้เปิดตัวขึ้นมาไว้ครับเราจะยืดฮิปเฟกเซอร์ข้างหน้าตรงนี้ด้วยการดันไปข้างหน้า

0: และถอยกลับมาด้านหลังด้วยได้แฮมสตริงยืดขอสัก8ทีหาความเร็วของตัวเองได้นะถ้ารู้สึกว่าเข้าท่านี้แล้วแบบรู้สึกตึงขยับไปขยับมาได้อะไรแล้วครับ
1: 6ครับ
0: โอเคอีก2ทีอีกทีเดียวโอเคสลับข้างครับชึบอีกข้างกาขึ้นมาเปิดตัวขึ้นไว้หายใจออกถอยกลับมา1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดและแปดโอเคในท่านี้อยู่ all four เสร็จแล้วเราจะเตะขาไปด้านข้างจริงๆใครมีสเต็ปสามารถขาฝั่งนี้วางอยู่บนสเต็ปได้นะครับสมมตินะครับมีสเต็ปขาก็จะยกขึ้นมานิดนึงวางฝั่งนี้ไว้บนสเต็ปได้แล้วมันจะยืดข้างในนี้เพิ่มขึ้นในท่านี้นะครับเราจะค่อยๆโน้มไปด้านหลังโดยที่เท้าพยายามติดกับพื้นไว้รู้สึกยืดข้างในนี้แล้วกลับมาสัก5ทีครับค้างไว้2กลับขึ้นมาโน้มตัวไปข้างหลัง3 4 5โอเคเก็บข้างนี้ข้างเหยียดออกกดเท้าไว้ที่พื้นพร้อมแล้วโน้มตัวไปด้านหลัง1 2 3 4โอเคเราจะเป็นซีเควนซ์ต่อเนื่องจากการท่านั่งบ้างครับจะนั่งอยู่นะครับยืดหลักล่างนิดนึงท่าที่เราจะใช้ในการ stretching เอามาใช้ในการ stretching วันนี้ดีได้ยืดออกไปด้านข้างแต่เราจะเคลื่อนไหวโน้มไปกลับขึ้นมา1หายใจเข้าหายใจออกลง2กลับขึ้นมาหลายทำเข่าจะไม่ดันขึ้นมาตามแบบนี้ใครตึงมากกดไหล่กดเข่าไว้สุดท้าย5ครับโอเคอีกข้างหนึ่งวางลงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกดันไปข้างๆ1เปิดขึ้นมาครับ2 34 5โอเคเอามาจะค่อยๆไล่ขึ้นมาครับยืดกล้ามเนื้อหลังบ้างท่าที่เราเคยทำจะเป็นยืดออกไปทับกันข้างหนึ่งพับครึ่งอีกข้างหนึ่งพับครึ่งประกบมือเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วเราจะค่อยๆเหมือนดันศอกออกไปไกลจากตัวเรารู้สึกยืดหลัง3 2 1โอเคคลายออกสลับแขนที่อยู่ด้านบนพับข้างขึ้นพับข้างขึ้นแล้วก็ประกบเข้าหากันเหมือนจะพนมมือโอเคเสร็จแล้วค่อยๆดันไหล่ออกไปไกลขึ้น3 2 1โอเคค่อยๆ คลายครับยืดมาด้านหน้าดันข้างหลัง3 2

0: 1อีกข้างนึงครับยื่นแขนมาด้านหน้า
1: ออกแรงดัน3 2
0: 1ทีนี้หยิบมินิแบนเส้นที่หนาที่สุดมาครับเส้นหนาสุดเพราะเราไม่ได้จะใช้ในการออกกำลังกายเราจะใช้แบบนี้นะครับจับมุมหนึ่งด้านนี้แล้วก็ไปด้านหลังเพื่อที่จะได้ จับอยู่ในลักษณะแบบนี้เราจะออกแรงดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลงไปให้รู้สึกยืดเพิ่มขึ้นสลับดึงต้านกันดึงลงขึ้นให้ได้คลายและลงโอเคสลับอีกข้างหนึ่งครับจับปุ๊บสำหรับใครที่ถ้าเกิดไหล่ตึงมากๆอาจจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่ยาวขึ้นจะได้จับถึงนะครับโอเคค่อยๆออกแรงดึงแล้วก็ดึงลงสัก 3-4 ทีโอเคก็จะได้คลายไหล่เพิ่มขึ้นต่อมามีต่อครับประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกไปด้านหน้ายืดอกนิดนึงจริงๆถ้าใครมีกำแพงอยู่ที่บ้านสามารถเอามือเนี่ยขัดไว้แล้วก็เปิดออกก็จะยืดอกไหล่โดยใช้กำแพงได้ค่อนข้างดีซึ่งเคยนำสาธิตไปแล้วที่พื้นที่เราจะพับตัวใช้กำแพงแทนได้โอเคต่อเนื่องค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยโน้มไปข้างหน้าเพื่อที่จะออกแรงดันมือขึ้นไปข้างบนรู้สึกหัวไหล่ด้านหน้า3 2 1โอเคคลายๆต่อมามาที่ข้อมือกันบ้างครับยื่นมือไปด้านหน้ากำนิ้วโป้งแล้วก็ออกแรงกดไปข้างหน้ากลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกด2 3 4 5 8ทีครับ6 7และ8แล้วก็คลายครับหมุนไปมุมหนึ่งแล้วหมุนกลับเข้าหากัน6 7 8กลับต่อมาเราจะใช้ท่าที่เราทำเฮโลอันนี้ใช้น้ำหนักเบาๆนะครับอันนี้อยากจะให้ยืดมากกว่าที่จะบริหารอยู่ข้างหน้าและหมุนไป1ข้างขอ10ที 2เปิดไหล่ไว้กว้างๆหมุนกว้างๆรอบหัว4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับอีกข้างหนึ่งครับ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเควางลงทีนี้ขอท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องเบาๆอีกสักสองท่าครับแล้วก็จะเสร็จแล้ววันนี้อยู่ในท่าเบิร์ดด็อกครับแบบนี้ค่อยๆเปิดตัวออกไปยืดออกไปสุดสิบทีพอหนึ่งสลับข้างสองสามเกรงท้องไว้ตัวไม่สะบัดไปมา4 5 6 7 8 9และ10ท่าสุดท้ายครับเดดบักเราจะนอนคว่ำไปที่พื้นอีกแค่10ทีแขนขายกขึ้นปุ๊บแขนขาฝั่งตรงข้ามค่อยๆยืดเหยียดออกไปหลังล่างชิดติดบอกไว้1 2

0: 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนี่ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับเรียบร้อยวันนี้พายืดครบทุกส่วนแล้วก็มีบริหารกล้ามเนื้อท้องนิดนึงให้มันได้แอคทีเวทขึ้นมาวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ได้พักผ่อนนิดนึงแล้วก็จะคอยเน้นย้ำนะครับว่าการที่ร่างกายจะฟื้นตัวได้ดีเนี่ยจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินโปรตีนให้พอกินผักกินน้ำให้พอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นดีขึ้นครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้ยืดแล้วสบายครับได้ผ่อนคลาย
0: ดี
1: แล้วก็บริหารด้วยนิดนึงคร
0: ับ ใช่บริหารนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เหลืออีกแค่2วันอีก3วันเสร็จก็จะจบซีซั่น5แล้วเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังจะเป็นเซอร์กิตเป็นโปรแกรมพุชแต่จะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหบรมราชชนนีมีพระราช

พระโสธรเชษฐภคินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดูเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของ

ในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวพร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการมาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงผู้บังคับโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้กับครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการภูมิบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากในการระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบปั๊มไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: าอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
7: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
8: ว้าว
7: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน

0: ามากเลยล่ะครับ
1: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
3: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
4: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้อง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับช่วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆ2ทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยาดุสิตโอ้ยอะเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่ครับ
3: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหม
4: ไม่
0: รู้จักเลยเฮ้ยอ้าวมอวิทยาสอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับ
5: จะเอาไก่ทอดปะ
0: It all comes down to this guys All right just so that we're all on the same page Here are the rules of the game
6: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก GTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก GTR
7: Buffaloes be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffaloes!
8: At Telenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there's always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Telenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year, these buffaloes have adapted in order to find food during the flood season.

0: They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water and kick their hind legs into the air. And they can stay underwater for several minutes.
1: These swamp buffaloes behind me may be the last herd in Telenoi, so it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
2: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A, they can find food for themselves without the owner having to provide for them. B, they live in the water during the flood season. C, they can adapt for survival. D, they can swim, dive, and remain underwater for several minutes. Sit! Yo! Yo! น้องๆ จาก เบญจมะ ราชูทิศ ตอบ ว่า
3: D. They can swim, dive, and remain underwater for several minutes.
2: รับ ไม่ รับ 100 คะแนน
1: รับค่ะ
2: รอ ไป ก่อน ยัง ไม่ ได้ จ้ะ น้องๆ ม. อ. วิทยานุสรณ์ นะ ครับ ตอบ ได้ เลย B. Delete ตกลง ว่า ยังไง
4: I mean, they can find something to eat under the water, but they don't live in the water during the flood season.
2: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆแล้วเราก็โอ้ชุบไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองนะครับเข้าสู่เกม Who, What, or Where. The question is, the following are the characteristics of which drink? Clue number one.It's a famous product of Chumphon, but it originated in Indonesia. Much of it is produced on Sumatra Island. Clue number two, it's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three,It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives น้องน้องเบญจมะราชุทิศตอบว่า
5: honey tea
2: ใครแตกไม่แตก
5: แตก
2: ยังไม่แตกนะครับน้องๆ มอ. วิทยานุสรณ์นะครับ So your answer is
4: coffees that come from ชมด
2: coffee that come from ชมดเป็นคำตอบที่ไม่ได้ครับ You guys have two more attempts left All right อ่านต่อนะครับ Clue number three it goes through a fermentation process involving the enzyme calledprotease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue. It is made from civet droppings. Dropping. Benjamin Rashutit, Baba.
5: Civet coffee.
2: Civet coffee. คร
5: ับ
2: แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
5: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
2: อ๋อ แล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
5: ไม่ใช่ครับ
2: Civet coffee is your answer. Is correct. สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟ
5: ขี้ชะมด
2: นั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
6: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน

0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300 คะแนนดังต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So, in the random process Sequencing ครับ We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committedby a person of a legal age, from the lowest to the highest, and this does not include the jail term. Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba.Or less. 5. Forging a teacher's signature. 6. Commercial surrogacy for same-sex couples. 7. Falsely claiming to be a police officer. 8. Rape. 90 seconds on the clock! And it starts now!
1: เกมซีเควนซิ่งในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอางี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้ง2ทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมอวิทยาลัยที่ถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับfailing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้เป็นการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆ forging a teacher's signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาทcommercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์ 7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ 1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5ล้านบาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
2: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
0: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
3: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแฮ่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we gotFour more to go. We got the kids in Bangkok, the Central Region, the Northeast, และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region. And when I say up, I really mean up because we're going up north. ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
4: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: อ่ะสาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
5: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
6: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai, where I'm standing. You can see Laos just from the other side. Oh, and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zone. What a wonderful world.
7: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade,and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate, and provide special privileges to
6: Laos. So right now I'm in the middle of three countries.
7: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Trat, Tak, Muk Dang Han, and Song Kla.The second phase covers five other provinces: Ratchaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai? A. To attract foreign investment. B. To expand development to different regions. C.To give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones, or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you, see you. สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
2: D. To increase the number of migrant workers in Thailand.
0: Would you like to have 100 points?
2: Yeah. Sure.
0: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B, และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ Alright, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where?The following are the characteristics of which fictional character? Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules. The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station withactual astronauts for 6 months. 4 years later, a spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy.Voiced by Tom Hanks, his world-famous catchphrase is To infinity and beyond, and beyond! Sathit Masha, your answer is...
2: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: ใช่ไม่ใช่ 12ล้านคะแนน

0: แล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points 3 siblings Nut Ned and Nan live in Chacheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
1: The age of the twin is 5 years old.And another one is 7 years old.
0: 7, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
2: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
0: 175
2: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเนทกับแนนค่ะ
0: ตบมือให้หน่อยเซ่รออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to Sudden Death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles DarwinB. Thomas Edison สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Thomas Edison
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
3: คุ้นๆครับ
0: คุ้นคุ้นนะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes และก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับWhat's your name? Where you come from? I'm missing Thailand, Nanjak.

0: ันดาลลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three would stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: ได้อีก1โหวต
5: don't talk in Thai no this is not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
1: that vote
6: that now
7: Martin
6: Alex,
1: he feels tired to fight with us.
6: No,
5: look, we don't fight.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: เหนื่อยมาก
3: แล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
11: เก่งมากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาละคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเอานอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮ
1: ะ
0: มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อย
4: ู่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: หน้าเจอก
3: ัน เจอกันสู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่ yeah. Oh, yeah.
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: oh, Yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredients
13: yes
14: this is a shrimp
11: okay yeah.
14: this is

0: a fresh milk.
1: Milk.
0: This is a mushroom.
2: Do you have seen it?
3: No. Looks like an apple.
1: I think that's true.
0: This is a fish sauce. It's really sour.
4: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
3: Oh, it.
4: So it's the same?
1: No,
0: it's not the same.
5: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
6: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
0: foreigner
1: parsley
7: foreigner parsley
8: คือ parsley ต่าง
7: ที่จริงใช่ค่ะที่จริงพูดว่า parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่ดิบมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
8: มันไม่ใช่ของไทย
7: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินหอยจากต่างประเทศเลยนะคะ
1: this one is a ใบมะกรูดเลย
9: มะกรูดเลย
10: แบบเป็นไทยเ
1: หรอ lemon grass
11: okay
12: lemon grass
13: and it is
14: you know
13: is it spicy?
1: Yeah,
13: it's really
1: exactly.
13: So delicious.
1: Why? Oh. How about it?
13: Spicy?
0: Are you spicy?
13: No, not that much.
15: I eat half, but it's not really spicy.
1: No? This is a.
16: It's like.
1: It's a car.
0: A car.
1: In Thai. Thai
0: name.
1: One Thai.
16: Okay. In English, you don't know in English.
1: I think in.
5: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
1: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันแปลงแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
17: I just need one.
1: And then put it in the pot. Next step.
0: Fish sauce.
16: The fish sauce is for one.
1: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ

0: ี้ที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
1: ใส่นมตามเลย
0: โอเค next step when the water boil you just put the milk
1: the last step is
0: put it
1: in the bowl
0: okay
2: สินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
0: How was it?
1: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
0: very
1: delicious
0: yummy.
1: For me
3: really
0: yeah, delicious for you
1: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun?
0: I think it's okay, but it's too sour. But it's okay. Very sour.
3: It's just sour. Okay. It's too sour for her.
0: Yeah.
3: So
4: for me, it's a little bit spicy, but it's delicious.
3: Delicious.
1: Delicious.
0: Ooh, yay. Thank you so much.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. Tasted it two times, you know? Tasted two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait, wait a minute. Again, too sour? Maybe something is wrong with you.
3: You don't like sour.
5: When you say
3: it's sour, how about you?
6: It's, I think, in my opinion,
5: before you speak.
7: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
6: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากต้องแปลงให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
5: Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: But I think the first taste is better
3: Yeah,
1: yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
6: For me The best one is
5: Let me guess. The best one is from your
6: mom. The best one is this team.
7: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
6: แรกๆก่อนนี้คือเรื่องรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่มั้ยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน

0: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
0: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
0: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
4: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
5: wow Temple
4: yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
5: Show them.
6: But what is this one? What is this one over there?
4: Fun.
7: Thai boxing.
4: Thai boxing.
7: Sword.
8: The next trend is Fong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
4: This is the first.Of Catholic in Ayutthaya dynasty.
9: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
4: Catholic church.
9: This one?
4: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
8: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah.Such as Chao Phraya River and Pa Sak River, it will come to
9: together.
8: Together, yeah.
10: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
8: No, but it's three sections, but just two rivers, yeah. Okay, this one is Chao Phraya River. Chao Phraya, yes. Yeah.
11: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลน they have a professional monkBut
9: professional?
4: Top of monk. The most famous. Okay.
9: Monk. Professional.
11: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: his name is หลวงปู่เจียงbut he is already dead and next isSuryothai Pagoda built for her brave in war. She is the hero of this city. Okay.
11: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า She is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า She is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: everybody. Today is a good day.
1: Okay. Yes.
0: Yes. Are you happy?
1: Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Happy. Okay. But the more important is here.
2: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
3: Yay!
4: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
3: ด้วยสิ
2: วันนี
3: ้วิดีโอลู
2: กจริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
4: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: oh chic
0: okay
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่นะคะ
6: แต่ว่า
7: ชิกเลยชิกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือชี
6: กแล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวโอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
10: แล้วเกี๊ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค่ะ
13: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
14: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทย์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ทภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5กันเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า pad thai is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำนั่นนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นี่นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า He is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง
She is a friend of mine. She is a friend of mine. เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ So คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม The sound of music นะครับ The sound of music นะครับ Sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ So คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับนะ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแม่พูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงอย่างผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม่เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ยู die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั่นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า of นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I am proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นก็ทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุรานะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย We ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด We ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับทั้งนั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด We ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์แอะตังค์หมดWe ran out of money. สุดท้ายครับ We ran out of the shop. วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ So ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า We're out of paper. We're out of paper. ก็มาจาก We ran out of paper นะครับ So we ran out of paper หรือว่า We're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finishfinish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม่พูดถึงเรื่องของ out of เนี่ยนะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order
out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind ofในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ a kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb แล้วครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinder ได้เหมือนกันนะ kinda kinder คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับDo you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ yeah, kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็yes I said kind of เนี่ยนะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hotค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด menu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารหนึ่งจานเขาเรียกว่า dish นะครับ
บางคนไปสั่งไปบอกว่า I order 4 menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered 4 dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ Prawns Peanuts นะฮะ Bean sprouts ผัดไทยเป็นต้น Consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า off เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ๊งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยชน์นี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend. โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมอ่ะนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend. คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยชน์แบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึง

รู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคน coke no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะต้องบอกว่า Can I have some coke without ice? นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal อาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. She is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other. They get along with each other. ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ 1. ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3 F 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์หรือชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ preposition เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8 9 10อันนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49 50 50 50
0: ไม่ใช่ไฟนะคะ ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 6
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
2: าะค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกับดิกานะคะก็คือครูนะคะจะ ไปอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
2: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: ถูกที่ถูกที่วันถูกที่วันวัน
0: ใช่
2: เข
0: ้
2: าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
1: โมดิ
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: ค
0: ุ
2: ณจะเขียนแล้วนะคะ
1: ตู้ตู้
2: เอ็กซ์แล้วก
1: ็เอทีวัน
0: ยังไม่ใช่
2: เอาก่อนดูคุณนับหนึ่งถึงสามนะคะ
1: ตู้เมื่อวาน
2: หนึ่ง
1: สอง

0: ซับคนนี้ไอ้นี่ไอ้
1: โอเคนะได้ละถ
0: ู
1: กแล้วมิกซ์ค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11อ่ะนะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
2: 11
1: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
0: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้เดี๋ยวเอาเนี่ยตั้งที่หมู่ก่อนตั้งที่หมู่ก่อนทุกคน
2: ไม่หยุดพี่จะกลับนะมาไม่มีกินก่อน
0: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีกินจะไปโบย
0: อยู่
1: เดี๋ยว
0: ให้คุณนับก่อน1 2 3
1: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
0: นะ
1: โอเคนะ
0: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
1: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมไทยเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
3: ยืน
1: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
3: นั่ง
1: นั่งถ้าบอกว่า turn left
3: ด้านขวา
1: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
3: ซ
1: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
3: ซ้าย
1: ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
0: turn left ด้านไหนคะ
1: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
0: sleep
1: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
0: ว่ายน้ำ
1: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun wing นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
0: dance
1: ทำอะไรคะ
3: เต้น
1: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
0: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
1: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
0: ใครรู้บ
3: ้
0: างคะ
1: laugh ยังไม่ใช
3: ่
1: หันหน้าเล่น
3: กระโดด
1: ยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่ laugh

0: หัวเราะ
1: ใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแลฟแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแลฟแลฟแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry
2: ย
1: ิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะ cry แลฟเนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play footballใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
1: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
2: hands
1: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watchแฮนะคะไม่ใช่เฮดนะหัวใช่สระผมเอาแฮก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: ก
1: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข
1: ้
2: างหน้า
1: eat กินกินทำท่ากินนะคะเออ drink
2: ดื่มน้ำ
1: ดื่มใช่ไหมทำท่าไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
3: เล่นบาส
1: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่เทคอาบาสทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
2: อาบน้ำ
1: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร์นะเทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอาบาสตัวนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอาบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหม
4: ใช่ใส่สันไลไหม
1: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: ก้าวใส่เสื้อ
1: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลย
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
1: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆพวกเรากำลังสบายจุกปมมือท่านปมมือค่ะท่าน
4: โอเคค่ะ
1: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
4: เรียบร้อย
1: ให้พี่ดีกว่านะ
4: ค่ะ
1: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40
1: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดี
2: สวิม
4: ว่ายน้ำ
1: ทำท่าก่อน

0: ยน้ำทำห้อยน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะถ้าทำผิดลงโทษไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
1: เทิร์นเลฟ
3: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค
3: ่
1: ะ
3: ไล
1: ท์เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆ
1: เล
0: ี้
1: ย
0: งมาเลยมาเลยมาเลยมา
1: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
1: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีปคืออะไรคะ
3: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ยังไงดีคะ
0: โอเค
3: คุณนี่ต้องเปิดเสียงครับ
1: ก่อนเราเล่นเกมก่อนด
3: ี
1: กว
3: ่
1: าได้ไหม
3: ครับ เล่นเกม
1: ครับร้องเพลงดีกว่า
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือเอาไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3
1: อยาก dance ค่ะ dance dance ค่ะ dance เร็วเต้น bad boy เลย
0: เต้นเมากรีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
3: ลอง
1: เพลงเ
3: อปเปิ้ลเอปเป
1: ิ้ลเอปเปิ้ลค่ะเอปเปิ้ลได้ค่ะจะเอปเปิ้ลแรงได้ไหมคะ
3: เอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมากรีนะแอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
1: ลองไปค่ะ3 4
3: แอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ล
0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะคะอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น60 60 60 16

0: 제목.
1: 16. 아, 마마마마. 16.
0: 맞아.
1: 다음 아이디야. 아. 아, คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ5ครั้งปรบมือกว่านี้ปรบมาอีกทีไม่ดีเลย
1: เพื่อน laugh ให้ทำอะไรแล้ว
2: laugh
1: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
3: กินข้าว
1: แล้ว
2: กับร้องไห้
1: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
2: า
1: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดีทเวนตี้โฟ
0: ทำอะไรด
1: ี
0: คะ
1: take a bath ทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
1: take a bath
2: ตีลังกาสาม
3: กระโดดอาบน้ำ
2: อาบน้ำ
1: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
1: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเคthank you

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Sankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatchaywan Lutitit. My nickname is Jamthuri.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Krishnanok Vidhahed. My nickname ชงจันท
0: ร์ Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วเชื่อไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่เชื่อได้ไหมคะ
0: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
6: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and sing it.
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจุรีฮะ
8: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer.
4: I am drummer.
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
6: I am piano.
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
6: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโหอยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
6: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค
0: ่
1: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
7: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็แจงกระพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
4: เปียโนดรัมไวโอลิน andGuitar too.
0: โหแค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์อยู่แล้วเก่งมากจำจุรีเล่นอะไรบ้างครับ
8: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โอ้โห
8: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
6: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
8: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจริงๆหนูจะร้องให้เพราะเสียงเพี้ยนมากเลยแต่ที่ไม่กลัว

0: นะฮะเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
1: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับก็เล่นได้ทั้งกลอนทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างละกันตั้งวงไปเลย
2: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
1: เวลาที่เห็นเด็กๆ เขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
2: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะๆมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะกล่าวว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
3: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสปาย
0: โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
4: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
5: It's a Bit

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกแล้วเจอว่าclimbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshineSunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดด

0: ด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spider went up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
2: school supplies ค่ะ
0: school supplies แปลว่าอะไรฮะ
2: อ
0: ุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง school supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่
0: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: in your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: still don't
0: use them ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ
0: ์การเรียน
3: ดินสอน
0: มือตัดแผ่นผ้าปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิชเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิชเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ทิเชอร์เจนคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greeting
2: greeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: Thank you.
1: Thanks for watching.
2: Thanks for watching.
1: See you again next time.
2: See you again next time.
0: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: Hello everyone.
2: Hello everyone.
1: We are JP Music.
2: We are JP Music.
1: Today we will teach you English.
2: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
2: And sing a song.
1: Enjoy the show.
2: Enjoy the show.
1: Teach you guys what?คุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone
2: Hello everyone
1: Welcome to our show We are JP Music วันนี้ Teacher Greg และ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go

0: โอเคดูคำศัพท์อีกกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spiderแปลว่า
1: แม
0: งมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือ
1: ท่อน
0: ้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: Notebook
0: สมุด Scissors
1: Scissors ช้าง
0: ไก่ช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ Thank you
1: Thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ Thank you for your support
4: Thank you for your support
0: Thanks for having my back
4: Thanks for having my back
0: You made my day
4: You made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กับพอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
6: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa, three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่ School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser ครับผม Down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
7: มาเทลงมาเทลงมา
8: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
9: สวัส ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายแต่ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
10: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
9: จากอดีต

0: สู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะ หรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนันหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนันหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนันหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
0: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
0: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งค่ะ

0: อนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
1: ์
0: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
1: 5ล้าน
0: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับ

0: ิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
1: ้
0: ได้ไปเที่ยวตามได
1: ้
0: ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับแล้วที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
2: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
3: คือ10กว่าปีที่แล้วครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำทีซิสมันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิดอีโคช็อปไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
1: า
3: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
1: ใช่
3: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะ
1: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
3: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับผมคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
2: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศเขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
4: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
5: โอเคครับ
4: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอ่ะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
2: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
6: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่

0: เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างเวลาจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
1: ่
0: แล้วปล่อยความอัดอั้นตันใจน่ะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
2: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
3: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
4: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
3: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
4: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
2: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้ครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
5: ทำงานจิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
6: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราก็ไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้หรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้แล้วเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
2: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะสายการสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพานิชการค่ะ

0: อจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำกันบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
1: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
0: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: เราก็ใช้ feeling แบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
1: ้ feeling ของตัวเอง
0: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
1: ่ในแต่ละที่ของเรา
0: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว
2: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
3: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
2: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
4: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้หนึ่งแสนซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

0: เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก10คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะ

พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the shipฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างเจนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแตเกอร์ค่ะ
1: น้องเอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: แต่ที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: celebrity
0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้ง

0: คำคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีนึงนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำ

ษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกรปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะcleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for 5นะกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Five
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying atWhen in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fightสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอ๋อาจารย์เรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลออนซานซูจีเอาละคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบาง

0: เป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆ นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉัน Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน cat got your tongue หรือว่าจะเป็น has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ have you nothing to sayWhy are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quietIt looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกรปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นดีกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของเรา

การแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเคยคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุ

ผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ Second Scoop ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: Oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
5: what destinations do you have
4: the station หัวลำโพง3เซน

0: หลักสี่รังสี
1: ่ตายแล้วมาจากไหน
2: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า what destinations do you have destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
0: โอเคค่ะ we have many destination
3: I'd like to go sightseeing
0: ฮะsightseeing
2: ฮะ sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับไซต์สีหญิงไม่ใช่ไซต์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับไซต์ SIGHT ก็คือการมองเห็นสีหญิงก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
0: I recommend you water market
3: water market
0: water market
3: oh like this
0: yes
3: oh do you mean floating market
0: floating market
2: กุ๊ก floating market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะไม่ใช่ water market water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
0: อ๋อโอเคโอเค yes yes yes floating market
3: no I don't really like shopping
0: do you want to go to the beach
3: the beach oh like dancing
0: you like
3: no I don't like nightclubs everybody makes fun of my dancing
2: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
0: Would you like to go to the beach
3: Oh the beach Yes I heard of this great place Kofifi
0: Coffee
3: No no no not coffee here. Kofifi Lay
0: You mean Iceland
3: I don't want to go to Iceland I'm already in Thailand
2: หมายถึงเกาะใช่ไหม
0: เกาะค่ะ
2: โอ้โหออกเสียงก็ซะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในThailand ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น PH ตัวอักษร PH เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ่อเฟ่อนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น PHI ก็เป็น coffee fee หมดแล้วครับน้องกุ๊ก
0: อ๋อ PP Island
3: Yes I want to go there
0: Okay Would you like to go scuba driving
3: yes. Like driving in to see coral Yes yes yes Amazing Thailand
1: คริสคะก็ดีใจอะไรอะคะ
2: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
0: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
2: ก็ต้องมีอะไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
0: excuse me sir scuba diving to see the coral
3: scuba diving
0: diving
3: oh
0: yes
3: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
0: national park อ๋อลุมพินีพาร์คจักรพาร์ค
2: อ๋อสวนรถไฟพาร์คแหมคุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คนอกจากจะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจักรกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
0: เขาใหญ่ national park
3: Ooh, that sounds awesome I want to go there tooSo, how much does it all cost?
0: Okay. รวยแล้วงานนี้ It costs 20,500 baht.
3: Huh? 20,500?
0: Yes.
3: But I only have 500.
0: 500 dollar.
3: No, 500 baht.
0: 500 baht?
1: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่าซาวสามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good

0: ังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ This plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
0: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me,
3: yes?
2: I'm looking for Mr. An.
3: All right, yes I am.
2: Oh, you're Mr. An.
3: Yes, you're right.
2: Oh, okay.
3: Yes, how may I help you?
2: I'm supposed to come and meet you.
3: Oh, you must be their friend, Lung Ling.
2: Not Lung Ling, I'm Lung Lang. Lung Lang.
3: All right, I see, yep. This is some hard cash from your friend at home.
2: Hard cash? เงินสดสด โอ้ย รอดแล้ว รอดแล้ว Oh, ขอบคุณมาก thank you so much.
3: Alright, so is it the first time in Penang?
2: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
3: ์ Okay, then why not while you're here, why not you just let me take you for a tour?
2: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยละครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
3: Yeah, right.
2: Yo, that name sounds very Thai.
3: Because I'm Thai.
2: เป็นคนไทยเหรอ
3: ครับคนไทยครับ
2: แล้วพี่ทำไงให้นี่อ่ะ
3: ครับผม
2: โอ้โหโชคชะตาที่3อะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
3: โอเคครับงั้นคือทางนี้เลยครับผม
2: ไอ้ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
3: เขาได้หมดครับ

0: beautiful สวยจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: so why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะปีนังเนี่ย why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: this particular place is already 131 years old
0: 131ปี
1: since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: from rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ your sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ aก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their wayตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clamเป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
3: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า crumb กับคำว่า crumbs ดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crumbs นั่นเองค่ะShe doesn't like eating crumbs เพราะคำว่า crumbs เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happensแปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลย พราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
5: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
4: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
5: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไข้เจ็บต่าง
4: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
5: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
4: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
6: 継続したかったのでこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか
5: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
7: ที่เราฟื้นตัวจะมาช่วยเหลือ
6: มาสั่งจิตมาสั่ง
5: มาสั่ง
6: คนละฟื้นนี่สเตนาร์เบก
5: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
7: แต่ตัวทุกเวสนี่อะไรตายตัวก็เซโมนะครับไม่ได้ติดกันนะครับ
6: มือคุณในจังหวะที่ใช่อะไรแต่ไม่นั่นเ
5: ธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็น

0: เลยผมก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
1: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
2: これ赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いので
0: นี่คือเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
2: ฟุตโคนาโดโกโตนิโอเต้เส้นができやすくなる
0: 血栓ใช่เส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับ
2: หายนะว่ากันกันนะ
0: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยน่าจะยาวขึ้นนะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
1: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
0: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อยคุณก็เลยเป็นโรคง่าย
2: คันเดงがどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
0: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
1: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
0: คนไข้เนี่ยเป็นใครรู้ครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
2: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるの
1: はแต่ว่าข้อมูลอย่างนึงที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างนึงที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
2: ฮิฮัตสึไทยでたくさん取れる
0: のでฮิฮัตสึ
2: ฮิฮัตสึロングペッパ
0: ーฮิฮัตสึผมก็งงฮิฮัตสึแปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตสึมีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
2: そうさなんだけど
0: それみたいなもんね
2: はいはいはいそれでちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
0: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทําให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเอง
2: น้ำมันก็ว่าดีขึ้นนะดูคนก็ดังกันขึ้นมาดูติดกัน
0: เมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
1: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะ แล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
2: こうやって30秒
0: あ30秒
2: 30秒頑張って
0: はいให้ยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
2: 30
0: วิโอ้โห
2: ตัวนั้นอ่ะ
0: โอ้ได้ตอนนี้โอ้ทำให้เลือดเนี่ยลงมารู้สึกร้อนนะ
1: ลองทำดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
0: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。で、で、コムさんとはハムドが。はい。コムさんとはไม่ให้ดูนะครับ。
1: ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
2: このすごく細いからこの厚みで
3: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่างๆ長さはいいんですけど
2: 長さはうんで時々ねじれて
3: ก็เราโชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทำให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีเรียกถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
1: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
2: 138ชั่วโมง病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
0: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีต้อง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลากินนะอยู่ในพวกดีเปรย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
4: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
0: อันนี้อบเชยอบเชย
4: อบเชย
0: นั่นแหละอบเชย
1: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
5: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behaviorแปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
5: observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals' behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
6: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำ observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
5: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
6: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะ

0: ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race
2: ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี้
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คงกับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybookstorybook storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่มีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationI M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้ละกันนี่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒน

0: ธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟร์ไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราวันนี้ก่อนทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50 50ค่ะ
1: 50 50Professor
0: Your word is review
2: R-O-V-I-E-S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
7: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ขวบ
1: 11ขึ้นปอะไรลูก
7: ป .6
1: ป .6 พร้อมหรือยังคะนีน่า
7: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
7: คร
1: ับ
7: ค่ะ
0: Your word is between
7: B E T W E E N between
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ Between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Backstop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Backstop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
2: C O M P L E T
0: Okay your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ทางใส่ฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
9: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
9: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
1: ับ
9: brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
10: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะ เอ้า ไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
11: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
11: F L O W E R flower
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: น้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะ

0: และช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity
1: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
5: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
5: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคะ let's play spelling
6: We will start now. Eyes.
5: E-Y-E.
6: Eyes.
5: E-Y-E-S.
6: Ears.
5: E-A-R-S.
6: Face.
5: F-E-S-E.
6: Face.
5: F-E-S.
6: Face.
5: E-C.
6: Face.
0: Pass.
6: Fingers.
5: F-I-N-G-E-R-S.
6: Chin.
5: C-S-C-H-I-N.
6: Chin.
5: C-S.
6: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนชินเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
5: C-H-I-N
0: Is that right, Professor?
6: That's correct.
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
5: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now. Music.
5: M-U-S-I-C.
6: Thai.
5: T-H-A-I.
6: Art.
5: A-R-T.
6: Math.
5: M-A-T-C-H.
6: Math.
5: M-A-T-C.
6: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
5: Pass.
6: Reading.
5: R-E-A-D-I-N-G.
6: History.
5: Pass.
6: Gym.
5: Pass.
6: English.
5: E-N-G-L-I-S-H.
6: Science.
5: Pass.
6: Writing.
5: W-R-I-T-I-N-G.
6: Math.
5: M-A-T-H-C.
6: Math.
5: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า math เยอะเลย math คือวิชา
5: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ math m a t h ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
6: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y g y m
0: แคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำมาได้ไม่ไรครับเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
5: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรhand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
5: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
6: we will start now saw
5: pass
6: knife
5: k n i f e
6: nail
5: n a i l
6: scissors
5: pass
6: hammer
5: HAMMER
6: Torch
5: TORCH
6: Pin
5: PIN
6: Broom
5: BROOM
6: Pliers
5: Pass
6: Screwdriver
5: SCREWDRIVER
6: Saw
5: SAW
6: Scissors
5: SISCERS
6: Scissors
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
5: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
6: scissors is spelled s c i s s o r s
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
6: correct spelling of pliers is p l i e r s
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
7: พร้อมแล
0: ้
7: ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
7: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
7: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
6: we will start now cube
7: class
6: cone
7: c o n e
6: side
7: S I Z E
6: Side
7: S I C E
6: Side
7: Path
6: Star
7: S T A R D S T A R T
6: Star
7: S T A R
6: Oval
7: Oval Path
6: Circle
7: CC L C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
7: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
5: C U B E
0: C U B E ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ ovalมีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
8: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
7: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไง

0: ไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
1: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
1: B A T
2: Net
1: N E T
2: Pin
1: P I N
2: Goal
1: G O A L
2: Ball
1: B A L
2: Shoes
1: S H O E S
2: Board
1: B O R A D
2: Different board
1: V O R A R D
2: Swimsuit
1: S W I M S U I T
2: Volleyball
1: V O L E V O L A V O L I
2: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ V O L L E Y B A L L ครับ
2: Yes that is correct great job
0: Alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture

0: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
1: มันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: ากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกCultureในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

วนหมูพักช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

ส่วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

ี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขลกแล้วนำไปหมักในพอกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพอกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ทอล์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตร

มีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผส

ที่เอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอร์กช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลล์นะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างหนึ่งเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

2ส่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

0: ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาตั้งคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผส

สานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับผักหวานและสาระดีๆนะคะที่จะนำพาทุกท่านมาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรักษาโรคกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจทำงานหนักขนาดนี้ค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใส่ใจและก็ดูแลหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผักหวานนะคะอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรประจำวันนี้ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมอคะเห็นเขาบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกในร่างกาย

0: ายที่เกิดขึ้นเลยล่ะคะคุณหมอ
1: ก็คงไม่ใช่อวัยวะแรกนะครับแต่คงเกิดพร้อมๆกันกับอวัยวะอื่นๆนะ
0: อ๋อค่ะก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับอวัยวะหลักๆอะไรบ้างคะ
1: ก็มีสมองนะฮะสมองแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับก็พัฒนาการพร้อมกันไป
0: โอ้โหนะคะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะลงไปเจาะลึกเรื่องของโรคหัวใจต่างๆค่ะคุณหมอรวมถึงสาเหตุนะคะอยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนค่ะ
1: คือระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยหลักก็คือการสูบฉีดโลหิตหรือเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองปอดลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับโดยการนำที่สำคัญคือออกซิเจนแล้วก็อาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ครับเราสามารถแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับสองห้องและห้องล่างสองห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายนี่ก็เป็นเลือดดีนะครับจะรับเลือดดีจากที่ได้ปอดได้ฟอกนะครับเลือดเสียนะครับกลายเป็นเลือดดีนะฮะแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงบีบเพื่อนำโลหิตนี่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนห้องขวาก็จะรับเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดดำเป็นเลือดที่ร่างกายดึงเอาออกซิเจนบางส่วนออกไปใช้แล้วนะครับกลับมาเพื่อฟอกที่ปอดนะครับ
0: เหมือนเป็นเลือดเสียอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะเขาเรียกว่าเลือดเสียแต่จริงๆแล้วก็ไม่เสียนะครับนะครับแต่เป็นเลือดเพียงแต่ว่าร่างกายได้นำออกซิเจนบางส่วนเอาไปใช้นะครับแล้วก็กลับมาฟอกที่ปอดแล้วก็ปอดก็นำส่งสู่หัวใจห้องซ้ายแล้วก็บีบและสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย
0: ค่ะแล้วหัวใจที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะคุณหมอคะมันมีความสำคัญยังไงบ้างอย่างพวกเยื่อหุ้มหัวใจหลอดเลือดหัวใจอ๋อ
1: นั่นเป็นส่วนของทางกายวิภาคนะครับองค์ประกอบของหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อน
0: ะ
1: ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทางน้องก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจบีบตัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเป็นกล้ามเนื้อพิเศษนะครับที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนนำหัวใจเพราะหัวใจนี่จะบีบตัวเองนั่นก็จะมีจุดกำเนิดของการกระตุ้นอยู่ที่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็เมื่อแล้วก็จะส่งสัญญาณมากระตุ้นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบๆหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจนะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ไปไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างอย่างเช่นปอดหลอดลมทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบังลมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจครับ
0: ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจล่ะคะคุณหมอคะ
1: ก็เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออัตโนมัติคือมันสามารถทำงานเองได
0: ้
1: นะครับไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งการเดินของแขนขาเนี่ยเราจะต้องสั่งจากสมองนะครับสมองเป็นคนทำให้เราหันซ้ายหันขวาหยิบนู่นหยิบนี่คือสมองเป็นคนสั่งแต่กล้ามเนื้อใจ
0: เขาทำงานโดยตัวเอง
1: เราจะบอกว่าให้หยุดเต้นช้าไม่ได้
0: หยุดเต้นหรือเต้นช้าไม่ได้เด็ดขาด
1: เป็นการควบคุมด้วยอัตโนมัตินะฮะเป็นภาษาอัตโนมัติความไม่สามารถที่จะหยุดบอกเราจะสั่งให้หยุดช้าก็ไม่ได้ทำเร็วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เขาก็จะทำงานคงที่ของเขาเอง
1: คงที่แล้วก็ปรับตามสภาวะแวดล้อมของร่างกายณตอนนั้นอย่างเช่นอากาศร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกายหัวใจก็จะเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อย่างนี้ค่ะพอรวบรวมระบบทั้งหมดของร่างกายแล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้วระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตัวหลักของหัวใจเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยการสั่งการของที่ถ้าเป็นทางวิชาการเขาเรียกว่า SA node นะครับเป็นตัวที่จะจุดกำเนิดเป็นตัวจุดกำเนิดไฟฟ้าออโตเมติกคือธรรมดาเหมือนกับเราสปาร์กไฟอะแต่ว่าอันนี้เป็นฐานคล้ายๆเป็นถ้าให้อนุโมเป็นสมมุติก็อันนี้เป็นฐานตัวนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเวลามันชาร์จไฟออกไปปั๊บมันก็จะรีชาร์จของมันเองพอถึงจุดนึงมันก็จะปล่อยกระแสออกมานะครับหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับ

0: พอตัว SA Note เนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณท้องได้5เดือนเนี่ยมันจะเริ่มเต้นละตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
1: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
0: ด้วยมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับเพื่อให้มีการบีบตัวนำโดยห้องบนก่อนแล้วก็ตามด้วยห้องล่างนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ตัว SA Note นี่ก็บางส่วนก็จะคุมโดยประสาทอัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาการเกิดโรคหัวใจค่ะคุณหมอคะมันจะมีอาการโรคหัวใจอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะคะ
0: คือโรคหัวใจเนี่ยแบ่งแยกออกเยอะมากนะครับ
1: คือมีหลายประเภท
0: หลายประเภทนะครับนะฮะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองความผิดปกติเมื่อโตแล้วนะครับนะฮะเอายกตัวอย่างถ้าความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับเอาง่ายๆคือแม่อย่างเช่นโรคที่พบบ่อยคือสมัยก่อนก็หัดเยอรมันถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีผลกับการพัฒนาการของการฟอร์มหัวใจก็จะพอเด็กคลอดมาอาจจะมีผนังหัวใจรั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดนะครับ
1: ก็จะเป็นการส่งผลมาจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ
0: ครับส่วนหนึ่ง
1: อันนี้คือตัวอย่าง
0: ตัวอย่างเป็นตัวอย่าง
1: ถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนโตล่ะคะ
0: ตอนโตก็อย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่แสดงออก
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เช่นตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นต้น
1: เหมือนหายใจดูหอบเหนื่อย
0: ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับตัวอย่างว่าก็จะตรวจพบตั้งแต่เด็กๆแล้วพอคลอดออกมาแพทย์กุมารแพทย์ก็จะตรวจเจอมีบางส่วนที่อาจจะพลาดได้นะครับก็จะมาเตือนในตอนโตก็อาการก็จะเป็นอาการของการเหนื่อยหรือไม่โตเด็กไม่โตอย่างเงี้ยนะครับ
1: การวินิจฉัยที่พลาดนี่ส่วนน้อยที่มันเกิดขึ้น
0: เพราะแม่
1: ว่าไม่แสดงอาการนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะแม่อาจจะแม่เขาจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฝากครรภ์ก็ยังมีในส่วนของต่างจังหวัดก็บางทีคุณแม่ก็ท้องธรรมชาติก็คลอดเองอะไรเงี้ยก็จะหรือบางทีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคลอดในโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยพลาดส่วนอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดอาการที่สำคัญก็คือการเจ็บหน้าอกมีการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยเฉพาะลักษณะการเจ็บหน้าอกจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
0: แล้วที่ออกกำลังกายจะมีการแน่นนะครับแน่นเหมือนแค่อะไรมาทับหรืออะไรมารัดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านอกด้านซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะแน่นนะฮะแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะฮะอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยส่วนอาการที่พบรองลงมาก็เป็นอาการเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไปเลย
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นแต่พบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอการใช้ชีวิตปกติประจำวันอาการที่แสดงออกมาก็คือจะมีอาการเหนื่อยง่าย
0: อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับ
1: ค
0: ่ะเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะถ้าง่ายๆนะครับอย่างเช่นคิดว่าพยายามเช่นขึ้นสะพานลอยไง
1: ค่ะ
0: นะขึ้นสะพานลอยก็จะไม่สามารถขึ้นได้ถึงสุดนะครับก็เป็นอาการง่ายๆหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่เช่นขึ้นกระไดบ้านเงี้ยเมื่อก่อนเคยขึ้นได้ทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการเยอะแล้ว
1: ค่ะแล้วการเหนื่อยหอบง่ายๆแบบนี้นะคะคุณหมอทางการแพทย์แล้วจริงๆมันตีไปได้กี่โรคบ้างคะ
0: มีตั้งหลายโรคนะครับนะฮะแต่หัวใจเป็นส่วนหนึ่งนอกจากหัวใจก็จะมีการของโรคปอดโรคโลหิตจางอะไรก็ได้คร
1: ับ โอ้โหก็คือแตกยอดไปได้อีกหลายโรคอ
0: ีกหลายโรคครับ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการสำรวจตัวเราเองยังไงบ้างนะคะไม่ให้แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแบบนี
0: ้คือตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นกินวัตรประจำวันแล้วมีอะไรผิดปกติอย่างนี้นะครับนะยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้น2ชั้นหนูก็เหนื่อยมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: คือว่าชั้นเดียว
1: ชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ย

0: ็เหนื่อยก็เหนื่อยปกติก็เหนื่อยอยู่สักพักมันก็หายแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็ประมาณชั้นเดียวเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยละแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่แนะนำเพียงเพราะว่าถ้าเป็นถึงขั้นนี่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเยอะละเป็นเยอะแล้วมักจะแนะนำให้เมื่ออายุ40นะครับอายุ40เนี่ยควรจะมาตรวจร่างกายละนะครับนะฮะแล้วก็มีประวัติครอบครัวนะครับหรือตัวเองเป็นโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการแต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอ
1: ครับผมแล้วอย่างอาการวูบหรือว่าเป็นลมล่ะคะคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการของโรคหัวใจด้วยไหมคะวูบมันเป็นลมบ่อยๆ
0: คือจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคหัวใจแบบหนึ่งก็เลยอาจจะหัวใจเต้นเร็ว
1: อย่างที่หมอบอกไปว่ามีหลากหลายโรคมาก
0: ถูกต้องครับนะฮะ
1: แล้ววูบตามความหมายของทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันหมาย
0: ส่วนใหญ่ก็วูบหมดสติไปชั่วคราวตื่นขึ้นมาก็จะปกตินะครับแต่ไม่เหมือนกับวูบของโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยพอวูบนะครับก็ตื่นขึ้นมาอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ว่าวูบของโรคหัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะยังจำอะไรได้นะครับอย่างก็ถ้ามีวูบเนี่ยควรจะมาเช็คแล้วว่ามีอาการหนึ่งของหัวใจนะครับหรือเปล่า
1: และอย่างอาการใจสั่นแล้วก็ขาบวมล่ะคะ
0: ใจสั่นก็จะเป็น
1: โรคหัวใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็น
1: โรคอีกแขนง
0: หนึ่งนะครับคือแขนงหนึ่งคือเป็นการลัดวงจรอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราจะมีตัวที
1: ่
0: ควบ
1: กระ
0: แสไฟคุมการเต้นใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้ไปเร่งการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจเต้นแย่ลงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเสียไปมันก็ไม่ทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะมันก็จะมาด้วยอาการใจสั่นหรือจะการบูบได
1: ้
0: ครับผมอ
1: ย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าอายุประมาณสัก40ให้ลองแวะเข้ามาตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
0: อย่างเมื่อกี้ถามเรื่องขาบวมไหมครับยังไม่ได้ตอบขาบวมก็เป็นอาการหนึ่งของโรคหัวใจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายมักจะมาด้วยเรื่องขาบวมครับคราวนี้ก็มาเรื่องคำตอบว่าถ้ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นก่อนอายุ40ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือโรคหัวใจมีหลายแบบนะครับแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ40ปีขึ้นไปส่วนถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคลิ้นหัวใจหรือโรครูมาติกโรครูมาติกซึ่งเรายังพบมากในต่างจังหวัดนะครับนะฮะมักจะสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าไข้รูมาติกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยตีบหรือบวมหรือรั่วก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบและขาบวมอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งโรคลิ้นหัวใจอันนี้ดีกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจ
1: แล้วถ้าสมมติว่ามีอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วล่ะแพทย์จะมีมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: โดยทั่วไปก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับคือโดยปฏิบัติประจำเวลาคนไข้มาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งนึงนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะฮะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นทำภาพรังสีวินิจฉัยทางปอดทางเขาเรียกว่าเช็คเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับดูเงาของหัวใจก็จะบอกได้ละอันนี้เป็นยังไงหรือการตรวจกราฟหัวใจนะครับกราฟหัวใจก็จะบอกได้นอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือแล้วก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการตรวจเอ็กโคเป็นต้นหรือภาพสะท้อนหัวใจ
1: ค่ะแล้วนี้ทางการแพทย์เขาจะเห็นความผิดปกติอะไรจากการเอ็กซเรย์บ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วหัวใจจะโตครับที่เราเห็นที่บอกว่าเวลาเราไปเช็คร่างกายก็จะมีลิปมีรายงานมาว่ามีหัวใจโตอะไรเงี้ยไอ้นั่นน่ะก็คนไข้ก็ต้องมาก็ควรจะมาพบแพทย
1: ์
0: เพราะลักษณะหัวใจโตก็ห้องบนโตห้องล่างโตอะไรเงี้ยมันก็จะบอกถึงโรคเราได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยคนไข้เองควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะก่อนที่จะมาตรวจต้องงดอาหารอดอาหารอะไรยังไงไหมคะ
0: การตรวจโรคหัวใจนี่ไม่ต้องอดอาหารแต่เราไม่มีการเจาะเลือดอะไรไม่เหมือนเบาหวานก็สามารถมาพบแต่ว่าควรจะเอาถ้าเราไปเช็คร่างกายที่ไหนก็ควรเอาประวัติมาด้วยเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลากลับไปแพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบกันได้ถ้ามีประวัติเก่าด้วยยิ่งดีฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่เราทำประจำก็เอามาด้วย
1: ค่ะ

0: อย่างการตรวจเอ็กโคนี่มันคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็ในเราจะทำในกรณีเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการความผิดปกติของหัวใจนะครับนะฮะก็คือการใช้ก็เหมือนอัลตราซาวด์ที่เมื่อก่อนลองได้มาการอัลตราซาวด์ตับอัลตราซาวด์ลำไส้แต่เขามาใช้พัฒนาในการตรวจการทำงานของหัวใจก็เป็นคลื่นสะท้อนหัวใจนะครับก็สามารถตรวจความผิดปกติการทำงานของหัวใจนะครับโดยเฉพาะการลิ้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหมการบีบตัวเป็นอย่างไรน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็จะสามารถวินิจฉัยได้คร
0: ับ ทีนี้คนไข้หลายๆคนจะกลัวนะคะคุณหมอคะว่าการมาตรวจโรคหัวใจเนี่ยกลัวว่ามันจะตรวจเกินโรคที่แสดงออกมานั่นแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเยอะขึ้นกับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
1: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็เราก็คำนึงอันนี้ด้วยนะครับเราก็จะตรวจในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับหรือมีข้อบ่งชี
0: ้
1: นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
0: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้ว่าแบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยเรากลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
1: ก็ควรที่จะเพราะว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจพบก่อนเราสามารถรักษาได้ก่อนเม
0: ื่
1: อรักษาได้ก่อนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะยกต
0: ั
1: วอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะพวกนี้พอตีบแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายพอตายแล้วการทำงานมันจะไม่กลับมาเป็นปกติง
0: ั
1: ้นผู้ป่วยก็จะมีผลของโรคนี้ติดตามไปอย่างเช่นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อใจตายเมื่อถูกถ้าเกิดรอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะการบีบถุงจะไม่ดีก็นำมาถึงโรคหัวใจวายหัวใจเพ่นติดจังหวะรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได
0: ้
1: งั้นถ้าเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยควรจะมาพบแพทย
0: ์
1: แล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะปัจจุบันมีการรักษามากมายที่ทำให้หัวใจนี่กลับมาเหมือนเดิมได
0: ้ค่ะแล้วการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ละวิธีเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีวิธีเดียวแหละครับนะครับครับก็คือไอ้ที่ติดเขาเรียกว่า EKG
0: ฮะ
1: ติดตรงหน้าอกแล้วก็ทำกราฟออกมาแต
0: ่
1: การทำอันนี้เป็นการวินิจฉัยคร่าวๆนะคร
0: ับ
1: ก็เพียงถ้าคนไข้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
0: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
1: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนะครับ
0: ก็คือการรักษามันก็จะแบ่งออกไปตาม
1: คือการวินิจฉัยก็จะทำเป็นขั้นตอน
0: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นลมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอ
1: ก็จะมีการวินิจฉัยอีกแบบนึงก็เรียกว่าการติดดูกราฟหัวใจเนี่ย12-24 ชั่วโมง
0: นะ
1: ฮะอันนั้นก็จะเขาก็จะทราบได้ว่าที่เป็นลมนี่มาเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติไหมนะอันนี้แล้วก็อาจจะประกอบกับการวิ่งสายพานเพื่อตัดปัญหาของข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได
0: ้ค่ะครับแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างการฉีดสีคืออะไรคะ
1: การฉีดสีก็คือดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบแต่หลังจากที่เราผ่านการตรวจมาแล้ว
0: ฉีดสี
1: อย่างเช่นถ้าเราสงสัยคนไข้มาด้วยเจ็บหน้าอกใช่ไหมฮะเราทำกราฟหัวใจแล้วยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็ส่งไปทำการวิ่งสายพานนะครับเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเขาเรียกตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์ CT scan นะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นการวินิจฉัยสมัยก่อนที่ยังไม่มี CT scan อันนี้ก็คือการฉีดสีการฉ
0: ี
1: ดสีแบบนี้ก็จะต้องเจาะเข้าบริเวณที่แขนเส้นเลือดที่แขน
0: เส้นเลือด
1: ที่แขนไหล่เส้นเลือดที่แขนเนี่ยครับที่แดงที่แขนหรือเส้นเลือดที่ต้นขาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปถึงบริเวณเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก็จะดูลักษณะของหัวใจได้เหมือนกันแต่วิธีนี้ก็ใช้ร่วมกับการรักษาเม
0: ื
1: ่อเราพบตีบแล้วอาจจะบรรลุนอะไรไปได
0: ้โอ้งั้นก็แสดงว่าการรักษาการตรวจโรคหัวใจเนี่ยคือจริงๆมีหลายแบบมากเลย
1: มีหลายแบบครับ
0: ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย
1: ์
0: ว่าจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจชนิดไหนก
1: ็
0: ตรวจตามนั้นไปเหรอคะคุณหมอคะ
1: มีการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยม
0: ี
1: มากมาย
0: ม
1: ากมายเยอะมากนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่า

0: ่นั่นเป็นโรคอะไรแล้วก็การรักษาก็มีหลากหลาย
1: ค
0: ือโดยขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นนะครับ
1: แล้วอย่างการฉีดสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะมันต้องมีอาการหนักถึงขั้นไหนล่ะคะถึงจะต้องมาจับตรวจด้วยกันฉีดสี
0: เมื่อไหร่เราสงสัยเมื่อไหร่เราสงสัยมามีเส้นเลือดหัวใจต
1: ี
0: บนะครับขั้นที่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับขั้นที่ปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้คนไข้มาฉีดสี
1: ครับผมนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทุกวันนี้นะคะอัตราการเกิดโรคหัวใจของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอจากการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิจัยของทางการแพทย
0: ์คืออัตราการเอาเป็นอัตราการตายแล้วกันนะครับนะครับอัตราการตายของประเทศไทยเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในท็อป5ของการอัตราการตายของคนไข้ทั่วประเทศก็คือมันจะสลับกันระหว่างอุบัติเหตุโรคมะเร็งนะครับหัวใจกับโรคปอดโรคลำไส้เงี้ยมันแต่โรคหัวใจนี่จะติดอยู่ในท็อป5ตลอดคือไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยสลับกันไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโรคนี้ก็มากับผู้ป่วยสูงอายุครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะมีการมาตรวจเช็คเป็นระยะหรือว่าถ้าเกิดอาการที่เข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วนะคะคุณหมอคะการรักษามันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะสำหรับโรคหัวใจ
0: คือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพอรักษาหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีอาการก็ไม่มา
1: ะ
0: นะครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับนะ
1: สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้นี่มีผลทำให้คนเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไหมคะ
0: มีสิครับมีครับ
1: อะไรเป็นปัจจัยบ้างคะ
0: โดยเฉพาะการบริโภคนะฮะการบริโภคกับกิจวัตรประจำวันที่ผิดไปนะฮะเช่นเพราะว่าปัจจุบันก็ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ละเลยการออกกำลังกายก็หนึ่งก
1: ็
0: คนไทยนี่ออกกำลังกายน้อยนะครับนะอันที่สองการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นชอบกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินอาหารเร่งด่วนพวกนี้มันจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยหรือเป็นที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นเค็มมันนะครับหวานเกินไป
1: ค่ะแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเห็นว่าอันตรายแบบนี้แต่จริงๆแล้วรักษาหายขาดได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ถามว่ารักษาหายขาดได้บางโรครักษาหายขาดนะครับบางโรคต้องรักษาหาย
1: ต้องอยู่กับคุณหมอไปตลอดชีวิต
0: ต้องดูแลตลอดไป
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถที่จะแตกออกไปได้เป็นหลายๆโรคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่ามีโรคอะไรกันบ้างและก็รวมถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง1

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้องสองทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆสองทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์โอ้ยเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยานุสรณ์ครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก
2: ่
1: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหม
3: ไม่
0: รู้จักเฮ้ยเอ้ามอวิทยานุสรณ์อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับIt all comes down to this, guys. All right, just so that we're all on the same page. Here are

0: protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue, it is made from civet droppings. Dropping. Benjamin Rashutit, Baba.
1: Civet coffee.
0: Civet coffee. แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
1: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
0: อ๋อแล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: Civet Coffee Espresso is correct สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet Coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟ
1: ชะมด
0: ขี้ชะมดนั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
2: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So, in the random process Sequencing ครับ We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of legal age.From the lowest to the highest, and this does not include the jail term. Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five,Forging a teacher's signature. 6. Commercial surrogacy for same-sex couples. 7. Falsely claiming to be a police officer. 8. Rape. 90 seconds on the clock! And it starts now!
2: เกมซีเควนซิ่งในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอางี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้ง2ทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมอวิทยาที่ถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับfailing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้เป็นการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆ forging a teacher's signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาทcommercial surrogacy for same-sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of

เมริวาน่ากัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1.5 ล้านและสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5 ล้านบาทครับในฐานนะ

0: ูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนของภาคใต้เรา
1: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได้
0: และขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคหนึ่งภาคเท่านั้น That's only one region, guys. So we got four more to go. We got the kids in Bangkok, the Central Region, the Northeast, และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region. And when I say up, I really mean up because we're going up north. ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
2: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: สาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
3: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
4: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai where I'm standing you can see Laos just from the other side Oh and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zoneWhat a wonderful world.
5: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade, and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate,and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand, instead of having growth be concentrated in one place like before in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones,Businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
4: We are at the end of Thailand, because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries.
5: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Trat, Tak, Mukdang Han, and Songkhla. The second phase covers five other provinces, Ratchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai. A, to attract foreign investment. B, to expand development to different regions. C, to give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys, ready?C ไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C อุ้ยอยู่สีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you See you สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
6: D to increase the number of migrant workers in Thailand
0: Would you like to have 100 points
6: yeah. Sure
0: Yours ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว special economic zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right moving on to the next game this one's called who what or where the following are the characteristics of which fictional character clue number one this character appears in a

0: Uvi franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two, this character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules. The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later, a spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks. His world famous catchphrase is,
1: to infinity and beyond, and beyond.
0: Sadiq Masha, your answer is.
2: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: Chai Bichai. แล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points Three siblings Nut Net and Nan live in Chacheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดข่าวของหนูคือ
3: The age of the twin is 5 years old.And another one is 7 years old.
0: Seven, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
4: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนแล้วคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
0: 175ใช่
4: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเน็ตกับแนนค่ะ
0: ตบมือให้หน่อยเซ่รออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to sudden death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles Darwin B Thomas Edison สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
2: Thomas Edison
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas มัสเอดิสันเนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
5: คุ้นๆครับ
0: คุ้นๆนะ Voice เนี่ยก็จะมีให้คือชาร์ลส์ดาร์วินทอมัสเอดิสันอาร์คิมีดีสแล้วก็อริสโตเติลนั่น

0: เองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
6: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม

ประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับคือผมโค้ชเจเจครับแล้วก็เนฟครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม push นะครับโปรแกรม push แบบ full body เราใช้อุปกรณ์ครบเลยหยิบมาทั้งสเต็ปลูกบอลมินิแบร์แล้วก็ดัมเบลครับ
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นโปรแกรมแบบ30วิพัก30วิเหมือนเดิมเป็นเซอร์กิตมี5ท่าด้วยกัน
1: วันนี้อุปกรณ์ครบเลยนะพี่
0: วันนี้อุปกรณ์ครบครับวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเฟรชเต็มที่เพราะเมื่อวานเราเพิ่งสเตชช
1: ิ่งใช่ครับเมื่อวานเราสเตชชิ่งเพื่อเตรียมพร้อมวันนี้นะครับ
0: โอเคดีมากครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มยืดวอร์มอัพกันครับลงก้าวขาลงไปไกลๆนี่ดันสะโพกไปข้างหน้าถอยมาด้านหลัง1ครับขอ8ทีด้านไปข้างหน้าทั้ง5 2 3 4รู้สึกยืดฟิกเซอร์รู้สึกยืดแฮมสตริง5 6 7และ8อีกข้างนึงครับก้าวขึ้นไปออกไปกว้างๆไกลๆนะครับดันไปข้างหน้าถอยกลับมา1ดันเปิดขึ้น2 3 4 5 6

0: 7และ8เราจะเข้า all four ครับมือแตะไว้ที่หูนะครับแล้วเราจะมองค่อยๆมองตามไหล่ไปมองตามข้อศอกไป2ขอฝั่งละ5 3ขึ้นสุดเท่าที่เราไหว4และ5อีกข้างนึงครับลงหายใจออกค่อยๆมองตาม1 2 3 4และ5ครับโอเคต่อมาแคทแอนด์คลาวคลายตรงนี้นิดนึงครับอยู่ในท่าแบบนี้ค่อยๆโก่งหลังขึ้นสลับกับแอนด์1โก่งขึ้น2 3 4สุดท้ายครับ5โอเคลุกขึ้นยืนเราจะใช้มินิแบดอ้อลืมขอ1ท่าก่อนครับเราจะยืดต้นขาด้านในนี้ก่อนโดยที่เราจะอยู่แบบนี้เราจะใช้สเต็ปอยู่ข้างๆแบบนี้ก่อนครับสเต็ปวันนี้จะมาใช้เพื่อช่วยยืดแล้วก็จะมีในเวิร์กเอาท์ด้วยครับโอเคไว้ข้างๆข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับโอเคไว้ข้างขวาด้วยกันก่อนท่าเหมือนที่เราเคยใช้กันคือยืดแขนยืดขาไปวางไว้บนสเต็ปให้ฝ่าเท้าอยู่บนสเต็ปไว้ค่อยๆโน้มตัวไปด้านหลังแบบนี้โดยที่เท้าไว้ที่เดิมพออยู่สูงขึ้นจะรู้สึกยืดด้านข้างเพิ่มขึ้นตรงนี้2ขอฝั่งละ5 3 4สุดท้ายครับ5สลับข้างของสเต็ปอีกข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งอยู่บนสเต็ปเหยียดออกไปตรงๆกดเท้าไว้บนสเต็ปไว้อยู่ในแนวเดียวกันถ้าพร้อมแล้วค่อยๆนั่งลงไปด้านหลัง1 2 3 4และ5โอเคลุกขึ้นครับเก็บสเต็ปไปได้ต่อไปเราจะหยิบมินิแบนด์มาแอคทีเวตกล้ามเนื้อก้นกันแค่นี้วางไว้ครับที่ใส่ไว้ที่ข้อเท้าโอเคเราจะสเต็ปไปสเต็ปกลับครับค่อยๆอ่านไปหนึ่งสามกลับ3รอบ1 2 3ไปครับสุดท้ายและกลับ1 2 3โอเคถอดได้ครับก่อนเริ่มเวิร์กเอาท์สุดท้ายหัวไหล่ครับอย่าลืมวอร์มหมุนกว้างๆไปด้านหลังสัก8ที2 3 45 6 7 8ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคเราพร้อมกันพอสมควรแล้วพร้อมกันพอสมควรวันนี้แต่ละท่าจะทํา30วิเพราะ30วิท่าแรกเป็นคิกทรูจริงๆเป็นท่าที่เราเคยทำกันพอสมควรแล้วแต่จะมีดัดแปลงอะไรนิดหน่อยแล้วก็มีท่าที่ทำให้มันยากขึ้นด้วย
1: ครับผม
0: โอเคเริ่มด้วยคิกทรูเดี๋ยวผมค่อยจับเวลาอยู่แบบลักษณะนี้ก้าวขวาเตะซ้ายออกไปกลับมาที่เดิมก้าวซ้ายเตะขวาแล้วกลับมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับก้าวเตะกลับมาดีครับจังหวะเตะเราไม่ได้ทิ้งสะโพกลงไปแบบนี้นะครับกวนไม่โดนเก่งพร้อมเปิดตัวขึ้นมาไว้ใช้ไหล่ในการค้ำเปิดตัวขึ้นกลับมาไปเรื่อย

0: ตามสปีดของเราก้าวซ้ายเตะขวากลับมาขวาเตะซ้ายเปิดตัวขึ้นท่านี้ได้เป็นโมบิลิตี้ที่ดีด้วยโอเคกลับมาต่อมาจะเป็นพุชเพรสครับหยิบน้ำหนักมาวางไว้ใกล้ๆตัวจะส่งแรงระเบิดจากขาสปริงขึ้นไป
1: ครับ
0: ตอนลงช้าหน่อยแต่สปริงจังหวะเดียวเราจะไม่ยกอกเปิดปีกขึ้นมากดซี่โครงไว้และเก่งท้องเตรียมตัวไปครับดันขึ้นหนึ่งลองนับดูว่าทำได้กี่ทีจังหวะขึ้นระเบิดปุ้งจังหวะลงช้าได้ลงสักหนึ่งสองสามระเบิดขึ้นค่อยๆโฟกัสท่านี้ใช้ทั้งตัวเน้นหัวไหล่เก่งท้องดีๆอีก3 2 1โอเคต่อไปเราจะใช้สเต็ปในการที่จะเล่นเล็กลังและไซด์ลังนะครับลักษณะด้านนี้ดีกว่าครับวางไว้ตรงนี้โอเคเราจะอยู่ใกล้ขอบๆมันตรงนี้เราจะทำเป็นเล็กลังไปข้างหลังกลับมาแล้วก็สายลังลงฮึบแล้วค่อยสลับขาไปเรื่อยๆไปครับสายลังเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้นี้ขานี้ก้าวไปด้านหลังก้าวขึ้นมาก้าวไปด้านข้างเหมือนจะนั่งลงได้แค่ไหนแค่นั้นกลับมาสลับข้างก้าวก้าวข้างหลังไปเยอะก้าวไปกว้างลงขึ้นมาโอเคพักครับต่อไปจะเป็นซิทอัพกับลูกบอลครับหยิบลูกบอลมานั่งไปบนลูกบอลค่อยๆสไลด์ตัวจนหลังเราอยู่บนลูกบอลและซิทอัพขึ้นมาแค่นี้เหลือ7วิมีเวลาให้พักนิดหนึ่ง3 2 1โอเคไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆมือแตะไว้ที่หูเฉยๆไม่ได้เป็นการค้ำขึ้นมาไม่ออกแรงที่มือแตะออกแรงจากที่แค่ท้องยกขึ้นอีกนิดเดียวอีก3วิโอเคพักครับเตรียมตัวต่อไปจะเป็นแบร์คลอโดยใช้มินิแบนมินิแบนจะใส่ไว้ที่ข้อมือครับใส่ไว้ที่ข้อมือเสร็จแล้วเราจะอยู่ในท่าคลานนี่กดก้นลงตัวขนังกับพื้นไว้แล้วก็สเต็ปไปเรื่อยๆโอเคไป30วิมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ไปให้สุดพื้นที่แล้วกลับมาจริงๆมีพื้นที่เล็กๆก็ทำได้แค่นี้ไปกลับก็ได้เหมือนกันเก่งท้องไว้ออกแรงต้านให้มือเนี่ยอยู่ห่างกันไว้จะใช้ไหล่เพิ่มขึ้นโอเคพักได้ครับจบแล้วเซตนี
1: ้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าแรกก็หอบเบาๆแล้วครับ
0: ใช่พยายามจะเอาท่าแรกท่าทำเต็มที่มันเป็นท่าที่เหนื่อยมาก
1: ครับผม
0: ท่าคิกตูนนะแต่จริงๆเป็นท่าที่ดีมากด้วยเพราะมันจะได้เรื่องโมบิลิตี้เรื่องเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ที่ดี
1: เหมือนท่าที่หนักสุดน่าจะเป็นท่าแรกใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวมีเพิ่มความหนักให
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวรอบนี้เพิ่มความหนักให้เนฟครับ
1: ได้ครับ
0: พักโอเควันนี้ลืมเดี๋ยวเปิดเสียงไว้ก่อนครับเตรียมตัวเข้าคิกทรูโอเคอยู่ที่พื้นแล้วครับถูกแล้วเมื่อกี้เตรียมตัวอีก10กว่าวิอันนี้จะไปช้าๆได้

พิ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะงงนิดนึงท่านี้เป็นท่าที่มีการเคลื่อนไหวต้องมีแบบเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสแยกส่วนกันเตรียมตัว3 2ไปครับเรียกว่าเป็นคอนดิชันนิ่งวางไว้ก้าวซ้ายแตะขวาเก่งตัวไว้กลับมาไปเรื่อยๆได้รับสิ่งเพิ่มความเร็วได้เป็นแบบกระโดดไปมาแบบนี้หลังจากทำท่าได้ถูกแล้วนะครับสามารถเพิ่มความเร็วเพิ่มความหนักโอเคพักครับเตรียมตัวพุชเพรสหยิบดัมเบลครับดัมเบลไว้ใกล้ๆตัวไม่ได้อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กับกลางตัวของเราออกแรงส่งดันขึ้นแค่นี้มีเวลาพักอีก5วิ3 2ไปดันขึ้น2เก่งไว้เมื่อกี้รอบแรกนับได้เท่าไหร่รอบนี้ให้ได้ใกล้ๆเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นแรงส่งจากขาระเบิดขึ้นเกงท้องลงช้าๆอีกแค่3วิโอเคพักครับหยิบสเต็ปมาครับ

โทษไม่ด้านนี้ครับโอเคมันจะทำให้เราใช้สเต็ปได้ง่ายขึ้นโอเคนี่พยายามก้าวไกลๆนะจะได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นหน่อยเตรียมตัวไปเสร็จแล้วซ้ายก้าวไปลงถ้ารู้สึกว่าซ้ายไม่ถนัดจะเหลือแค่เล็กโดยที่ใช้สเต็ปแบบนี้เฉยๆก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับ

0: โอเคพักครับรอบนี้ซิทอัพจะเพิ่มความยากเลเวลแรกยังไม่ต้องใช้ลูกบอลครับเลเวลแรกหยิบดัมเบลมาดัมเบลวางไว้บริเวณอกครับโอเคหายใจออกและดันขึ้นลงหายใจออกดันขึ้นพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปนี่ก็จะได้ท้องเพิ่มความหนักให้ท้องด้วยการถือน้ำหนักไว้แล้วก็โดนหัวไหล่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยเก่งท้องไว้ค่อยๆไปพยายามจังหวะตรงนี้เนี่ยให้เป็นการดันขึ้นจากท้องแบบนี้ขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นการเหวี่ยงน้ำหนักเนี่ยมันจะใช้ทำให้เบาลงจะเป็นการดันขึ้นและดันไม่เหวี่ยงแบบนี้โอเคพักครับต่อไปแบครอหยิบมินิแบนมาไว้ที่ข้อมือเดี๋ยวจบรอบ2แล้วฮาร์ดเรทใช้ได้อยู่ออกแรงดันไว้ต้านไว้แบบนี้จะทำให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ3 2 1ไปครับกดก้นไว้ก้นไม่โด่งขึ้นมาเก่งท้องช่วยนิดเดียวจะจบรอบ2แล้วมาทุกคนฮึบครึ่งทางแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: รอบนี้นี่น่าจะรู้สึกไหลเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับ
0: หรือเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เสือเริ่มเปียกแล้วครับ

0: เพราะเหงื่อเริ่มซึมมากขึ้นครับเมื่อกี้พอถ้าซิทอัพอะครับพอใช้น้ำหนักแล้วมันก็หนักมากพอหลังๆผมก็เริ่มเหมือนจะลุกไม่ขึ้นแล้ว
1: โอเครอบหน้าก็พยายามใช้น้ำหนักเท่าที่ได้แล้วก็ค่อยวางน้ำหนักลงแล้วทำให้ครบจำนวนเวลาที่มีอยู่จริงๆสามารถทำบนลูกบอลก็ได้แต่ว่ายังไม่สาธิตวันนี้แล้วกันมันจะค่อนข้างยากและมีโอกาสล้มสูงถ้าอยากจะทำทำได้แต่ว่าลองค่อยๆเพิ่มทีละนิดแล้วก็ลองทำอยู่ข้างๆกำแพงก่อนเพราะถ้าเกิดมันล้มไปข้างเนี่ยมันก็จะยังมีตัวค้ำช่วยค้ำอยู่โอเคเตรียมตัวคิกทรูครับรอบสุดท้ายแล้ว3 2ไปเตะดีช้าๆได้ครับให้ท่าถูกพอท่าถูกแล้วเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นได้ก่อนไม่แตะพื้นเก่งท้องเปิดตัวขึ้นก็เตะเฉียงขึ้นไปข้างหน้าก็ได้3 2 1โอเคเตรียมตัวพุชเพรสครับหยิบดัมเบลมาเก่งมากชุดนี้เนี่ยจริงๆถ้าทำช้ามันก็โอเคก็เหนื่อยระดับนึงถ้าเร่งปุ๊บนี่คือแบบมันเหนื่อยมากได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นลองหาเลเวลของตัวเองไว้ครับเตรียมตัว3 2ไปโฟกัสลมหายใจพยายามพุชตัวเอง

0: อีก3 2 1โอเคเยี่ยมมากหยิบสเต็ปมาครับเราจะทำลังเจสกับไซด์ลังเมื่อกี้สังเกตคือการทำไซด์ลังจากสเต็ปเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างยากถ้าเกิดยังทำไม่ค่อยถูกพอลงแล้วน้ำหนักมันถ่ายไปข้างหน้าเป็นแบบนี้ถ้ายังทำท่าไม่ถูกตัดออกไปก่อนได้แล้วมาทำลังโดยใช้สเต็ปเฉยๆแล้วกลับไปฝึกไซด์ลังแบบไม่ต้องใช้สเต็ปเริ่มแล้วครับไปถ้าไม่สามารถลงน้ำหนักส้นเท้าตั้งตรงแบบนี้ได้ตัดออกไปก่อนแล้วก็ไปฝึกมันจะมีอยู่ในบางวันของเรานะครับนิดเดียวได้อีกข้างหนึ่งโอเค
1: มีเปรย์หน่อยครับ
0: เตรียมตัวซิทอัพกับเวทครับกับพุช
1: ยิ่งหนักไปถือถ้าถืออันเดียวถือไงครับ
0: ถืออันเดียวถือแบบนี้ครับแล้วขึ้นมาก็ดันขึ้นสุด
1: โอเคครับ
0: ดีมากครับดัดแป้งเลยโอเคเตรียมตัวและไปครับออกแรงจากท้องและดันขึ้นรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนตอนขึ้นใช้ท้องไม่ใช้แรงเหวี่ยงจากน้ำหนักที่อยู่ข้างหน้านี้ป้องกันได้โดยการให้น้ำหนักอยู่ชิดกับตัวไว้ก่อนอย่าเหยียดไปข้างหน้าอยู่ชิดติดตัวขึ้นมาดันขึ้นโอเคมาท่าสุดท้ายแล้วหยิบมินิแบนมาใส่ไว้คล้องไว้ที่ข้อมือเราจะทำท่าแบคลอกันแบคลอบางที่จะเห็นก้นโด่งอันนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าอันนี้อยากจะเป็นแบบแบคลอให้ก้นไม่โด่งขึ้นมาตัวขยับพื้นไว้เก่งท้องแล้วไปครับออกแรงต้านรักษาระยะห่างของมือให้อยู่ไกลกันไว้จะใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มขึ้นเก่งท้องกดสะโพกลงสุดท้ายแล้วโอเคพักครับเยี่ยมมากเหนื่อยกำลังดี
1: ครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแบบ full body เลยนะจะโดนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันไม่ว่าจะจากขาขึ้นแล้วก็บริเวณไหล่วันนี้จะเน้นขาเยอะหน่อยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นแบคลอ
1: ครับ
0: จริงแบคลอเป็นหนึ่งในพวก animal flowถ้าอาจจะเคยได้ยินไว้ฝึกการเคลื่อนไหวโมบิลิตี
1: ้ครับ
0: ก็จะเป็นเหมือนแบบท่าเรียนแบบสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เอามา1อัน
1: ครับ
0: โอเค
1: สูตรนี้ได้แขนหน้าท้องขาได้หมดเลยครับวันน
0: ี้ครบแต่จะเป็นคนละส่วนกับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพวกพุงโอเคเรามาเริ่มคลายกล้ามเนื้ออกก่อนครับหายใจเข้าลึกๆประสานมือไว้ด้านหลังหายใจออกดันอกไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงมือไปด้านหลัง3 2 1หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้ายกแขนขึ้น3 2 1ค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราจะยืดหัวไหล่แขนไปข้างหน้าดันยืดค้างไว้3 2 1อีกข้างครับมาดัน3 2 1ยังเป็นแขนอยู่ค่อยๆดัน3 2 1อีกข้างครับและดันไปข้างหลัง3 2 หนึ่งโอเคเราจะเหยียดขาไปข้างหน้าข้างหนึ่งเริ่มฝั่งซ้ายก่อนครับพับข้างหนึ่งไว้หายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปแตะปลายเท้าจะรู้สึกยืดด้านหลังเข่าไม่งอขึ้นมานะครับ4 3 2 1มือซ้ายไปจับหน้าแข้งขวาเปิดตัวขึ้นเหมือนจะหันอกขึ้นไปที่เพดานหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปหันอกขึ้นเพดานไปอีกให้รู้สึกยืดด้านข้างตรงนี้3 2 1ลงมาครับสลับข้างยืดฝั่งขวาไปพับฝั่งซ้ายเข้ามาเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปยืดผ่อนคลายหายใจลึกๆไว้ครับ3 2 1เปิดตัวขึ้นไว้มือขวาแตะหน้าแข้งซ้ายมือซ้ายยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงถ้าเกิดอกเราชี้ลงพื้นให้ค่อยๆเปิดอกขึ้นไปที่เพดาน3 2 1โอเคแล้วมายืดก้นสะโพกกันไขว้ขามาข้างหน้าแขนฝั่งตรงข้ามกอดเข้ามาแล้วก็โน้มตัวมาด้านหลังจะรู้สึกยืดสะโพก3 2 1สลับข้างครับกอดเข้าโน้มไปข้างหลังเปิดตัวขึ้นไว้3 2 1โอเคคัตสมาธิครับสุดท้ายคอครับยืดตัวไว้หันไปทางขวาและกดเข้ารักแร้ไหล่ฝั่งซ้ายจะไม่ยกขึ้น3 2 1อีกข้างนึงครับหันไปและดึงเบาๆเข้าไป3 2 1โอเควันนี้ก็วันที่5ในวีคสุดท้ายก็เสร็จแล้วครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดันผลักทั้งหมด
1: ครับผม
0: ฟูลบอดี้เลย
1: วันนี้เหงื่อท่วมมากครับ
0: วันพุชผมจะแบบให้หนักสุดหน่อย
1: ใช้แรงเยอะสุด
0: ใช้แรงเยอะหน่อยโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นโปรแกรมฟูลจะเป็นเซอร์กิต30พัก30อีกเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดู off กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า pad thai is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass คือทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับ

ต่อไปนะครับผมคำว่า off เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะครับปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า off เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพสุภาพเราก็เคยสอนแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้เนี่ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้ she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า off ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so คำว่า off เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า off เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง off อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า off ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ off บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนี่นะครับแหมสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil

Devil นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมกำลังพูดถึง Red Devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ Red Devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงอย่างกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับในเคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั่นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of youผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์ตังค์หมด we ran out of money สุดท้ายครับ we ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ soRan out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of เนี่ยนะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับOut of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝ
รั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย It's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย What's this It's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ A kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ It's a kind of

เรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ Do you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ Kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ Kind of ชาวไทยนึกว่าขายคุณประทิ่นปากเลย Kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก It's kind of hot over here นะครับIt's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ Do you like Thai food ฝรั่งบอก Yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิดmenu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts นี่ก็ผัดไทยเป็นต้นconsist of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนั่นคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนด้วยนะ can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวนะทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนั่นนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่ง
แต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไปดรอปนะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัย

นะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please นะฮะ Can I have some coke with ice please ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้ก no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอกว่า Can I have some coke without ice นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal อาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ 1. ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะอันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: นี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึง
1: อ่
0: ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5
2: 6 7
0: 8 9 10อันนู้นนั่นแหละ13 14 1418 19
3: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้8คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46มา20ยังไง
4: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ40 6ใช่ไหมอ่ะ47
5: 48
6: 49 50
0: 50ไม่ใช่5นะคะ
7: 54 ไม่ได้
0: นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
8: ทำไมครูถึงนับแค่60
9: ไม่ทราบค่ะ
8: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
10: น้องก็สอบแล้วค่ะว่าก็เป็นนาทีค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
11: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
11: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 คะนะก็เลยมีแค่60เนา
10: ะค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะ ครูก็จะให้รางวัล
3: เข้าใจไหมเข้าใจ
4: ไหม
3: เข้าใจ
4: ไ
3: หม
4: ไม่ค่ะ
10: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะไปอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลข
5: ฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
4: อ่านว่าอะไร
10: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
10: อ่านว่ายังไง
9: ทูทีทูทีวันทูทีวันวัน
0: ใช่
10: เข้าใจได้ยัง
11: ทูทีวัน
10: เข้าใจได้ยังคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
12: โมดี้

0: ดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
1: จะเขียนแล้วนะคะตู้ตู้อ่ะไปยี่สิบค่ะเอ็กอ่ะเอ็กเอ็กแล้วก็เอทีวัน
0: อ่ายังไม่ใช่อ่ะ
1: เอาลงก่อนอ่ะดูคุณนับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองเอ็กสามคนนี้ค่ะเอ็กเดี๋ยว
0: ผมอ่ะเอ๊ะ21ยังไม่ใช่
1: ใช่แล้วก็เช่น
0: เดี๋ยวก่อนนะเ
1: ห็น
0: แล้วก่อน
1: 1 2 11 11 1 11เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ตรงเลยสามคนนี้
0: โอเคนะได้แล
1: ้
0: วถ
1: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเล็กใหญ่เดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
1: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคนไม่หยุดคิดด้วยค่ะนะมาไม่มีคิดหยุดตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะไม่คิดด้วยกันโบยดึกเดี๋ยว
0: นอน
1: หวานน้องไปนับก่อนหนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
2: ยืน
0: ใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
2: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
2: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
2: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
2: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
3: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า
3: swim
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า dance ทำอะไรคะ
2: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
1: ค่ะใครร
2: ู้
1: บ้างคะ
2: laugh
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลาย
2: แล
0: ฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
1: เพย์
0: ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watchwash แปลว่าล้างนะคะ wash our face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
2: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
2: ด
0: ู
2: ทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: กิน
0: ทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน
0: ้
2: า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
1: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
2: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวTake a shower นะ Take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม Take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ Take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
1: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: ก้าวใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพัน listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆพวกเรากำลังสบายจุ๊บมือพันปมมือค่ะพัน
1: โอเคค่ะ
0: นี่เกินนี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดน

0: ฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40 ค
0: ่
2: ะ
0: อย่าช้าอย่าช้าม าตรงนี้ก็ดีก็ดี
1: สวิม
3: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
3: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้แล้วก็
3: จำ
0: โอเครอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อน
4: เทิร์นเลฟ
0: หันทางด้านไหนคะ
3: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค
4: ่
1: ะเดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลยสลีปให้ทำอะไรเอ่ย
1: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
4: พูดนี่ก็เปิดเสียงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
3: ครับเล่นเพลงครับ
1: ร้องเพลง
3: ดีกว่า
0: Sit down and sleep.
1: Sit down, ค่ะไม่ใช่ sleep.
0: Wake up.
1: ตื่นแล้ว
0: Wake up. ตื่นนอน Get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้
1: 3
0: Number 3
1: เล่น
0: เมาคลีล่าสัตว์
1: เพลงอะไรดี
4: ลองฟัง

0: เอามาฟรีไหมแอปเปิ้ลนะมาหน้าพี่เต้นด้วยคนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
2: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ค่ะ16
1: ไม่ฟังเลย
0: เออ16อ่ามาๆๆๆ
2: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
2: อ่ะทำอะไรดี
0: อ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
3: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
3: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
4: ไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห
4: ้กินข้าว
0: แล้วใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเน
3: า
0: ะ
3: อัมบินอัมบิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
2: ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร
0: ์ทเวนตี้โฟร
2: ์ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสเทคอะบาสทำอะไรคะ
3: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาส
3: ตีลังกาสามรอบ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
3: อ
0: ่ะอย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะอ่ะโอเคอ่ะ thank you

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello!
1: Hi!
0: May I come in, please?
2: Yes!
0: Oh, thank you so much!
3: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
4: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
5: My name is Wanchanok Mutitit. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
6: My name is Hachaywan Mutitit. My nickname is Jamsuri.
0: และคนสุดท้าย
7: My name is Kishanok with the head. My nickname ช่องจัด
0: Nice to meet you.
8: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
9: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
8: แค่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
7: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วเชื่อมไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่เชื่อได้ไหมคะ
0: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
7: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
5: I'm play guitar and singer.
0: Okay, I play guitar and singer. แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจามจุรีฮะ
9: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer.
5: I am drummer.
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
7: I am piano.
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
7: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
7: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
8: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
2: JP Music ค
0: ่
2: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่า

0: ไหนครับ
1: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็แจงกระพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
1: เปียโนดรัมไวโอลิน and guitar too
0: โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีจูเรกอยู่แล้วเก่งมากจำจูรีเล่นอะไรบ้างครับ
2: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โ
2: อ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
3: เปียโนคือคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
4: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจริงๆหนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
5: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แจงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
6: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
5: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจากยูทูบอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตามยูทูบได้บางทีอ่ะ
6: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้สามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะกล่าวว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
3: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสปาย
0: โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
7: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
8: it's a

0: Itsy bitsy spider น้องๆรู้หรือเปล่า spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว itsy bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: itsy bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน
0: ้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshine คืออะไรครับ
1: แสงพระอาทิตย์
0: เอาง่ายแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spider went up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนไปค่ะ
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
2: school supplies ค่ะ
0: school supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: ถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
1: ่
0: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack
2: The School Supplies
0: Pen, eraser, notebook, scissors
2: Still dance, use them
0: ในกระเป๋าม
2: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอน
2: ตัดขันธ
0: ์ปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ช่คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ทิเชอร์เกรทคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จะแกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จะ

0: ดีกว่าออกเสียงฮะ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงม
0: ุ
1: ม
0: เก่งนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่สองพร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil ดินสอ
1: ดินส
0: อคำนี้ด้วย paper กระดาษ
1: folder
0: แฟ้ม
2: แฟ้ม
0: ruler
2: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
1: อย่างลบ
2: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors ช้าง
0: ไก่โอ้ยช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
2: thank you for your support
0: thanks for having my back
2: thanks for having my back
0: you made my day
2: you made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa. Three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทัศน์ประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทําให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สําเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญไอดอลนะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทาง

0: อยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
1: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
0: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
1: ์
0: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
2: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหมายว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนันหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนันหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนันหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
2: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
2: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์นึงครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
1: ์
5: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
1: 5ล้าน
5: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
1: ตอนนี้นกอิ่มแล้ว
5: นกอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
1: ้
5: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
2: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
6: คือ10กว่าปีที่แล้วครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด Eco Shop เปิด Eco Shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
1: า
6: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
1: ใช่
6: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
1: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
6: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นน่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
2: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
7: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
8: โอเคครับ
7: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอ่ะแล้วก็

0: ร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
2: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
3: ่
2: แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
4: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
4: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
5: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้หรือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
6: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
7: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็น

0: กลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้แล้วเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
1: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
3: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
2: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
3: คร
2: ับ เราก็ใช้ feeling แบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
3: ้ feeling ของตัวเอง
2: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
3: ่ในแต่ละที่ของเรา
2: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
4: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
1: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
5: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมี

0: ความสุขกับการได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ร์อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit A Pottery รักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth she's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ
0: ใน
1: รายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะ
1: เอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าจริงๆแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะ

0: คะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก็คือ celebrity celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลอองซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: celebrity
0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับมันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
0: Fight สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูสนุกการเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประส

Nothing to say? Why are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอก็ทราบมาว่านะคะที่นี่คั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวน

ข้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปอร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องค่ะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะคะโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for 5นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึง

คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
3: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
5: Welcome to our travel agency. Where would you like to go?
6: What destinations do you have?
5: The station, หัวลำโพง สามเสน หลักสี่ รังสี
7: ่ โ
8: อ้ย ตายแล้วมาจากไหน
7: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักชาวต่างชาติเขาถามว่า What destinations do you have? Destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
5: โอเคค่ะ We have many destinations
6: I'd like to go sightseeing
5: ฮะ Sightseeing
7: ฮะ Sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับ Sightseeing ไม่ใช่ไซต์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับ Sight S-I-G-H-T ก็คือการมองเห็น Seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
5: I recommend you Water Market
6: Water Market?
5: Water Market
6: Oh like this?
5: Yes
6: Oh do you mean floating market?
5: Floating market
7: กุ๊ก floating market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะ
5: Oh,
7: ไม่ใช่ water market water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
5: อ๋อโอเคโอเค yes yes yes foreign market
6: no I don't really like shopping
5: oh do you want to go to the beach
6: the beach oh like dancing
5: you like
6: no I don't like nightclubs everybody makes fun of my dancing
7: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
5: Would you like to go to the beach?
6: Oh the beach yes I heard of this great place Koh Phi Phi
5: Coffee?
6: No not coffee here Koh Phi Phi Lay
5: You mean Iceland?
6: I don't want to go to Iceland I'm already in Thailand
7: หมายถึงเกาะใช่ไหม
5: เกาะค่ะ
7: โอ้โหออกเสียงก็ซะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่พี่ฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น PH ตัวอักษร PH เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ้อนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น PHI ก็เป็นโคฟีฟีหมดนะครับน้องกุ๊ก
5: อ๋อ PP Island
6: Yes I want to go there
5: Okay Would you like to go scuba driving
6: yes. Like driving in to see Carl Yes Yes Yes Amazing Thailand
8: คริสคะก็ดีใจอะไรอะคะ
7: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
8: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
7: ก็ต้องมีอย่าไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
5: excuse me sir scuba diving to see the coral
6: oh scuba diving oh
5: yes
6: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national
5: park lumpini park chatuchak park
7: สวนรถไฟ park แฮ่คุณผู้ชมครับคำว่า park อย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่า park นอกจากจะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจากกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
5: เขาใหญ่ national park
6: Ooh, that sounds awesome I want to go there too So how much does it all cost?
4: Okay. รวยแล้วงานนี
8: ้ It cost 20,500 baht.
6: Huh? 20,500?
8: Yes.
6: I only have 500.
8: 500 dollar.
6: No, 500 baht.
8: 500 baht?
2: ไปกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า that sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลย
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่า sound สามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ this plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
2: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ could you turn the sound down คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Excuse me
9: yes?
6: I'm looking for Mr. An
9: All right yes I am
6: Oh you're Mr. An
9: Yes you're right
6: Oh okay
9: Yes how may I help you
6: I'm supposed to come and meet you
9: Oh you must be their friend Lung Ling
6: Not Lung Ling I'm Lung Lang Lung Lang
9: All right I yes. see yep this is some hard cash from your friend at home.
6: Hard cash? เงินสดสด โอ้ย รอดแล้ว รอดแล้ว โอ้ คุณมา thank you so much.
9: Alright. So is it the first time in Penang?
6: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ย วันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
9: ์ Okay, then why not while you're here, why not just let me take you for a tour?
6: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วย โอ้โห บุญหล่นทับจริงๆ ลุงลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยล่ะครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
9: Yeah, right.
6: Yo, that name sounds very Thai.
9: Because I'm Thai.
6: Oh, you're Thai, huh?
9: ครับคนไทยครับ
6: แล้วพี่ทำไงให้เนี่ย
9: ครับผม
6: โอ้โหโชคชะตาที่สามอะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
9: โอเคครับงั้นคือทางนี้เลยครับผม
6: ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
9: ได้ครับเข้าได้หมดครับผม

0: This place is beautiful. สวยจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: So why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะปีนังเนี่ย Why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: This particular place is already 131 years old
0: 121 ปี
1: Since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: From rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือภาคีรู้เนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วจะมาใหญ่อย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ย

0: ูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมาก
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
0: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่า sound ในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verb กับ noun เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ The sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะ
1: และคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม Your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ Your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะ
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ a ก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their way ตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
0: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า cram กับคำว่า crams ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crams นั่นเองค่ะ She doesn't like eating cramsเพราะคำว่า crams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happensแปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดู
0: กันเลยค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะ พวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったのでこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
5: ที่ดูฟุตตาหรือเปล่าช่วยยังไง
4: อ่ะมาสซาจิทำไ
3: มมาสซาจิ
4: こんな風にしてなるべく
3: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีนึงเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
5: แต่โดทุกวันนี้อะไรตายหรือว่าเซมโอนะครับมันจะไม่กลับมา
4: คุณจะตายได้ใช่อะไรแต่ไม่นานเ
3: ธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยมันก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
2: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
4: これ赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いので
3: นี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
4: ฟุตุคุนาโดโกโตนิโอเต้เคสเซนができやすくなる
3: เคสเซนใช่เส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับ
4: ว
3: ิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยน่าจะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
3: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อยคุณก็เลยเป็นโรคง่าย
4: คันเดงがどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
3: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
2: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
3: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
4: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでこれ レステロールを下げる薬を入れて、
2: แต่ว่าข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
4: ฮิฮัตนาไทยเดทักซันทอริลุง
5: อ๋อฮิฮัตตึ้งด
4: ้วยฮิฮัตลองเพปเปอร
5: ์ฮิฮัตผมก็งงฮิฮัตแปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตมีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
2: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
4: そうさなんだけ
5: どそれみたい
4: なもんね。ちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
5: る。เธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทําให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเอง
4: น้ำมันก็ว่าจะนั่นก็จะดังๆ普通に戻っていく
5: เมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทําให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
2: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทําแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
4: こうやって30秒
5: あ30秒
4: 30秒頑張って
5: はいはいยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
4: 30
5: 秒
4: โอ้ตัวนั้นอ่ะ
5: โอ้ท่านคนนี้โอ้ทําให้เลือดเนี่ยลงมารู้สึกร้อนนะ
2: ลองทําดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
5: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。いやね、顔もちょっとハムドが。はいはい。顔もちょっとは見ないでね。はい。は
2: い。ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
4: このすごく細いからこの厚みで
6: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทําให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่าง
5: ๆ長さはいいんですけど
4: 長さはうんで時々ねじれて
6: ก็เราโชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทําให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีเรียกถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
2: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
4: 138ชั่วโมง病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
5: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีต้อง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลากินนะอยู่ในพวกดีปีด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
7: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
5: อันนี้อบเชยอบเชย
7: อบเชย
5: นั่นแหละอบเชย
2: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
0: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
0: ยกตัวอย่างเช่น he observes other behavior แปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะแล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียงส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram เป็น noun ค่ะแปลว่าหอยและคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
1: ้ใช่แล้วค่ะและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV